รงเรียนวัดใหม่กลงทองในพระราชูปถัมภ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองผู้จัดการโรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวชิรคุณาภรณ์ในพิธีอันเป็นมหามงคลนี้มีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงมุทิตาสการะเป็นจำนวนมากซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันแสดงความยินดีตลอดจนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมสั่งสมบุญกุศลเพื่อสืบสานอารยะประเพณีอันดีงามในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนงานบุญตลอดเดือนกันยายนและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาและกัลยาณมิตรทองแผ่นสีกุลบุตรเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบผ้าไตรกฐินเพื่อให้สาธุชนนำกลับไปอธิษฐานจิตและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระภิกษุและอุบาสิกาผู้สอบผ่านบาลีในปีการศึกษานี้สำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศก็ยังคงต้องตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธาค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวรและ

กัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนาโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่บูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่ง

พลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26 ธันวาคม 2569เวลา18:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จเป็นทางมาของสติและปัญญาที่จะทำให้เรานะมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนปฏิภาณไหวพริบแกล้วกล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ว่าเราจะเริ่มภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งย่างลงสู่ศูนย์กลางกายอันเป็นต้นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเบิกบานผ่องใสเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและยังช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภัยในอบายภูมิตลอดจนภัยในสังสารวัฏสิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงส์การเจริญสมาธิภาวนาที่เราจะได้รับไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกันทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพุทธวรรควรรณาคุตกนิกายธรรมบทว่าบุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นเถิดเพราะการเลือกให้พระสุคตะทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิณายบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลหว่านพืชลงในนาดีฉะนั้นทานหมายถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีงามเพราะการให้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลระหว่างชีวิตต่อชีวิตเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติเป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดแต่กลับส่งผลดีให้แก่ชีวิตเราอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้คือก่อนจะให้ควรเลือกของที่จะให้ว่าสมควรหรือไม่โดยเลือกให้แต่ของที่ดีของที่ประณีตของนั้นต้องได้มาด้วยความสุจริตแต่ของดียิ่งกว่าที่ตนใช้เวลาบุญส่งผลก็จะได้ของที่ประณีตของที่ดีเลิศแต่อย่างน้อยก็ควรให้ของในระดับเดียวกันกับที่ตนใช้อยู่แล้วต้องดูด้วยว่าจะให้กับใครทานนั้นจึงจะมีผลมากจะให้กับทักขิณายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนาตั้งคัดพันธุ์ข้าวที่ดี

ลงในนาดีมีน้ำดีมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เมื่อทำอย่างนี้เขาจึงจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่ความเหนื่อยยากดังเรื่องของเทพบุตรพุทธิจราชในการเลือกให้ทานในสมัยหนึ่งพระองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะประทับณบันดุกรรมพลศิลาอาจทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์อังคุรเทวบุตรนั่งอยู่ในที่เบื้องซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพุทธองค์อังคุรเทวบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึง12โยชน์ขณะที่เทวบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทวบุตรมานั่งเช่นไรในตอนแรกก็ยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมเช่นนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างกันระหว่างทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุรเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุรท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังคุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับลงได้บริจาคทานมากมายในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่เพราะได้ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทวบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิณายบุคคลดุจบุคคลหว่านพืชแม้น้อยลงในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบูรณ์และผู้จะประกาศความสำคัญของทักขิณายบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูรณ์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลได้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูรณ์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูรณ์ชาวนาก็ปราบปลื้มยินดีฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูรณ์ยังบุคคลผู้ให้นั้นให้ชื่นชมยินดีฉะนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดอย่างนี้เพราะอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนิยามมีผลมากกว่าทานที่อังคุระเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาว

เอาถึง12โยชน์เพื่อบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึง 10,000 ปีมอินทกะเทพบุตรกราบทูลแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังคุระเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานเธอจึงมีผลไม่มากส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาแล้วให้ในเขตนั้นเถิดเพราะการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้เราตถาคตย่อมสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทานจะให้ผลอันไพบูลย์ได้ก็ต่อเมื่อถวายแด่ผู้รับที่บริสุทธิ์เป็นทักขิณายบุคคลผู้รับจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ให้ดังนั้นเราควรทำทานให้บริสุทธิ์ครบองค์ประกอบของการให้ทั้งสามอย่างคือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วและบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้รับและผู้ให้ย่อมได้ผลบุญมากพอเราถวายทานขาดจากใจเท่านั้นศูนย์กลางกายของเราก็จะมีอายตนะของบุญมันเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ปัญญาพิสันธาท่อทานแห่งบุญก็หลั่งไหลมาจากอายตนะนิพพานมาจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราตามความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งตามกำลังของความปิติความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถ้าเลื่อมใสมากก็สว่างมากเลื่อมใสน้อยบุญก็ลดหย่อนไปตามส่วนแล้วกระแสบุญที่ใสสว่างบริสุทธิ์นี้เนี่ยก็จะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเช่นทำให้เราได้มีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุขัยยืนยาวแต่หากบารมีเต็มเปี่ยมก็งามไม่มีทิฏฐิในลักษณะมหาบุรุษถ้าบารมีลดหย่อนลงมารูปสมบัติของเราก็ลดหย่อนลงมาตามลำดับอีกทั้งบุญนั้นก็ยังทำให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาจากบุญบันดาลกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดพวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารพวกพ้องบริวารและก็เพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้เนี่ยบุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติคือความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณคล่องแคล่วคุณสมบัติต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นไปใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานแล้วก็สร้างบารมีรูปสมบัติสัพสมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสทานแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดึงดูดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์ดีลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาด้วยกระแสแห่งบุญนี่แหละเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจะต้องสร้างกันให้มากๆ

ยิ่งมีมากเท่าไหร่ความสุขความสำเร็จก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาและมันรักษาใจของเราเนี่ยให้อยู่ในแหล่งของบุญคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้อยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่10จากตอนที่แล้วเมื่อราชบุรุษนำเต่าขึ้นมาจากสระโบกกรณีพระธิดาก็รีบกราบทูลระคนน้ำเสียงขยาดกลัวทำให้พระราชาทรงกลิ้วเต่าตัวนี้ยิ่งหนักจึงทรงรับสั่งให้พวกอมาตย์คิดหาวิธีการลงทันเจ้าเต่าตัวนี้ให้สาสมฝ่ายอมาตย์ได้คิดหาวิธีการลงโทษต่างๆนานาเช่นจับโยนใส่ในครกแล้วโคลกตำจนร่างกายแหลกเหลวกลายเป็นจุนบ้างหรือจับย่างไฟให้ไหม้เกรียม3ครั้งแล้วกินเนื้อมันบ้างหรือจับต้มในกระทะที่น้ำเดือดพล่านบ้างหรือว่าจับโยนลงสู่วังน้ำบนกลางแม่น้ำยมุนาให้น้ำบนพัดพามันไปกระทบกับโขดหินใต้น้ำตายอย่างอนาถบ้างฝ่ายเจ้าเต่านั้นโผล่หัวออกจากกระดองแล้วร้องว่าได้โปรดเถิดอย่าโยนข้าลงไปในน้ำวนเลยเพราะนั่นนะเป็นวิธีที่ทรมานที่สุดสำหรับข้าในที่สุดพระราชาจึงทรงรับสั่งให้ราชบุรุษนำเต่าไปลงโทษโดยวิธีจับโยนลงในน้ำวนใหญ่ให้มันตายอย่างอนาถทันทีราชบุรุษรีบนำเต่าเดินทางมุ่งไปยังแม่น้ำยมุนาจับโยนลงไปยังใจกลางน้ำวนพอดีกระแสน้ำวนได้ดูดมันจมดิ่งลงสู่ก้วงน้ำวนเพื่อนล่างจนมาถึงพบบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญานาคทัตรถผู้ปกครองเหล่านาคทั้งหลายในลุ่มน้ำยมุนาแห่งนี้เมื่อเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่มันคาดหวังไว้เต่าผู้แสนโชคร้ายก็รู้สึกงงงัวอย่างยิ่งมันเที่ยวคลานไปมาโดยไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรดีขณะนั้นเองได้มีพวกนาคหนุ่มผู้เป็นบริวารของท้าวทัตรถกำลังว่ายน้ำเที่ยวเล่นอยู่ในบริเวณนั้นครั้นเห็นเต่าใหญ่กำลังคลานต้วมเตี้ยมทำอะไรไม่ถูกอยู่อย่างนั้นก็มองเห็นเป็นของเล่นชิ้นใหม่จึงร้องสั่งบริวารไปว่าพวกเจ้าเนี่ยจงไปจับเต่าตัวนั้นมาแล้วทำมันให้เป็นทาสเดี๋ยวนี้เต่าเห็นนาคบริวารกำลังว่ายน้ำแข่งกันมาเพื่อจะเอาหางกระวัดจับตนเช่นนั้นก็ร้องโอดครวญอยู่ในใจว่าเราน่ะอุตส่าห์หนีรอดจากพระเจ้าพาราณสีมาได้เนี่ยแต่ก็ต้องมาตกอยู่ในเงื้อมือของนาคผู้หยาบช้าพวกนี้อีกเราจะหาวิธีเอาตัวรอดอย่างไรดีล่ะเมื่อจวนตัวดังสุนัขจนตรอกมันก็พยายามหาช่องทางให้จงได้และคิดว่าเราต้องปั้นเรื่องขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้และวิธีนี้เท่านั้นที่มันจะเอาชีวิตรอดได้เมื่อพวกนาคมาจวนจะถึงตัวแล้วมันจึงร้องตวาดดังลั่นไปว่าพวกเจ้าเป็นบริวารของท่านท้าวทัตรถเสียเปล่าทำไมถึงมีตาหามีแววไม่กล้ามาดูถูกข้าเชียวหรือพวกเจ้าน่ะไม่รู้หรอกหรือว่าข้าน่ะเป็นใครข้านั้นมีนามว่าจิตกระจูนเป็นทูตของพระเจ้าพรหมทัตราชาผู้ครองกรุงพาราณสีเชียวนะคำตวาดนั้นได้ผล
ทำให้พวกนาคทั้งหลายต่างหยุดชะงักฟังคำของมันอย่างตั้งใจข้านั้นน่ะอุตส่าห์ดั้นด้นเดินทางมาถึงเมืองบาดาลเนี่ยก็เพราะจะมาแจ้งข่าวมงคลว่าพระราชาของเราน่ะมีพระประสงค์จะยกพระธิดาให้แก่พญานาคราชคัตรสพวกเจ้าน่ะจงพาข้าไปเข้าเฝ้าราชาของพวกเจ้าโดยเร็วเถอะเหล่านาคบริวารได้ฟังคำมุสาของเต่าแล้วก็หลงเชื่อทั้งตื่นเต้นยินดีที่ราชาของตนจะได้มเหสีจึงได้รีบแปลงกายเป็นนาคมานพหนุ่มแล้วจึงพาเต่าเข้าไปเฝ้าพญานาคทัตรสในทันทีเมื่อเหล่านาคมานพหนุ่มได้นำเต่ามาอยู่ณเบื้องหน้าของพญานาคทัตรสแล้วจึงกราบทูลความนั้นให้ทรงทราบฝ่ายพญานาคทัตรสทรงสดับคำนาคบริวารแล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งนักแต่ครั้นทอดพระเนตรดูเต่าซึ่งอ้างว่าเป็นถึงทูตของพระเจ้าพาราณสีแล้วก็ทรงคลางแคลงพระทัยจึงตรัสถามขึ้นว่าเจ้าน่ะหรือคือทูตของพระเจ้าพรหมทัตรูปร่างอัปลักษณ์น่าเกลียดถึงป่านนี้น่ะไม่น่าจะเป็นทูตได้เลยข้าแต่มหาราชขอได้โปรดสดับคำของข้าพระองค์ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเสียงกราบบังคมทูลคัดค้านของเต่าเจ้าเล่ห์ดังขึ้นความจริงแล้วเนี่ยผู้เป็นทูตนั้นน่ะแม้ร่างกายจะเล็กหรือใหญ่เพียงไรก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยหากเขาผู้นั้นน่ะสามารถทำกิจที่มอบหมายให้สำเร็จลงได้

นี้ต่างหากล่ะที่สำคัญที่สุดพระเจ้าค่ะมันพร่ำอธิบายด้วยน้ำเสียงที่อาถรรพ์แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพทูตที่เป็นมนุษย์จำนวนมากของพระราชาข้าพระองค์นั้นย่อมจะทำงานบนบกและมีทูตอีกมากที่เป็นนกก็ย่อมทำงานในอากาศส่วนข้าพระองค์น่ะเป็นเต่าชื่อว่าจิตตจูนมีความเชี่ยวชาญชำนาญในทางน้ำจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตทางน้ำอีกทั้งข้าพระองค์นั้นได้รับฐานันดรอันเลิศเป็นที่โปรดปรานของพระราชายิ่งนักถึงกับทรงพระราชทานหมู่บ้านให้ข้าพระองค์ได้ปกครองขอพระองค์น่ะจงอย่าข่มขู่ดูหมิ่นข้าพระองค์เลยข้าพระองค์นี้แหละคือทูตของพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าข้าจากนั้น

ทั้งเยินยอสรรเสริญตนเองยกใหญ่จนพระเจ้าทัตรสหลงเชื่ออย่างสนิทใจพระองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าเจ้าน่ะถูกส่งมาจนถึงเมืองบาดาลของข้ามีเหตุอันใดหรือข้าแต่มหาราชพระราชาของข้าพระองค์น่ะทรงมีพระประสงค์จะทำมิตรธรรมกับพระองค์โดยปรารถนาจะมอบพระราชธิดาสมุทชาผู้ทรงสิริโฉมให้เป็นมเหสีของพระองค์พระเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้นะข้าพระองค์จึงดั้นด้นฝ่ากระแสน้ำวนมาจนถึงที่นี่นะขอพระองค์อย่าทรงเนิ่นช้าอยู่เลยจงส่งทูตไปกับข้าพระองค์เพื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีแล้วกำหนดวันรับตัวพระราชธิดาเถิดพระเจ้าค่ะพญานาคราชทัตรสได้สดับคำกราบบังคมทูลของเต่าแล้วก็ทรงโสมนัสเป็นที่ยิ่งทรงปูนบำเหน็จรางวัลแก่เต่าจนพอพระทัยแล้วได้ส่งบริวารนาคมานพ4ตนให้เดินทางไปกับเต่านั้นนาคมานพทั้ง4พาเต่าจิตตจูนออกจากเมืองบาดาลขึ้นสู่โลกมนุษย์แล้วมุ่งหน้าไปยังพระนครพาราณสีโดยเร็วส่วนว่าพวกนาคมานพทั้ง4จะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะคำโกหกของเต่ายักษ์อย่างไรบ้างนั้นอีกทั้งพญานาคราชทัตรสจะได้พระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตมาเป็นมเหสีหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

แม่เป็นลูกสาวคนจีนเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแม่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีมีหนุ่มๆพายเรือนำมาจีบเสมอเพราะบ้านแม่อยู่ติดคลองจะก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทำไมเก่งยังเลยเพราะคุณตาดุมากเวลาแม่จะไปไหนก็ต้องให้น้องชายและพี่ชายแม่ตามไปด้วยทุกครั้งแม้กระทั่งไปซื้อตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องตามไปแม่เป็นลูกสาวคนเดียวในจำนวนพี่น้อง5คนเป็นลูกสาวคนเดียวแม่ยังมีนิสัยห้าวห้าวลุยลุยและก็ไม่เคยกลัวใครเมื่อแม่ได้เจอกับพ่อครั้งแรกก็ลุยเลยหาเรื่องพ่อเลยทำให้มีปากมีเสียงกันทันทีแต่ว่าต่างกับพ่อที่พอเจอแม่ปุ๊บก็ตกหลุมรักปั๊บพ่อก็เลยมาสู่ขอแม่แล้วคุณตาก็ยกให้ทันทีเนื่องจากกลัวหนุ่มๆมากมายจะคอยตามจีบจะมาฉุดแม่ไปซะก่อนพ่อมีอาชีพเป็นสารถีรถเมล์ไว้ในขณะที่แม่กำลังพายเรือเพื่อส่งพ่อขับรถเมล์นั้นแม่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้พบกับพ่อและในคืนนั้นเองแม่กับฝันเห็นพ่อมาหาและบอกกับแม่ว่าพี่ไปแล้วนะมีคนเขาตามมาเอาชีวิตและทันใดก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าเนี่ยตามหาตัวมานานแล้วเดี๋ยวไปฆ่าเขาไว้ฆ่าตัวเองไว้ในอดีตแล้วฝังอยู่ใต้เสาไฟฟ้าที่จังหวัดทางภาคเหนือแล้วผู้หญิงคนนั้นยังบอกกับแม่ว่าไม่เชื่อไปดูก็ได้ในความฝันแม่ก็วิ่งตามพ่อเท่าไหร่ก็ไม่ทันแม่ตกใจตื่นทั้งที่ฝันนั้นยังค้างคาใจอยู่แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะวันรุ่งขึ้นก็มีคนประตะคนบอกแม่ที่ท่าน้ำว่าพ่อได้ตายแล้วหลับตายไปเฉยๆในรถเมล์ตอนนั้นแม่ถึงกับช็อกตะลึงในความฝันจนทำอะไรนะไม่ถูกปู่ก็ได้บอกกับแม่ในงานศพว่าก่อนพ่อจะเกิดย่าน่ะได้ฝันในมียานหน้ามาโผล่เห็นแค่ครึ่งตัวพ่อตายตอนอายุ33ปีซึ่งแม่ขณะนั้นมีอายุแค่26ปีแม่ต้องเลี้ยงดูลูกถึงสองคนซึ่งขณะนั้นตัวลูกอายุแค่7ขวบน้องชายอายุได้4ขวบแม่ในตอนนั้นลำบากมากหลังจากพ่อตายแม่ก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้พบรักกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็นคนใจดีแต่ว่าชอบจับนกกระจอกเป็นประจำชอบไปเล่นพายนกกระจอกโดยเฉพาะวันโกนกับวันพระจะชอบไปวัดวัดดวงกับเพื่อนๆโดยการไปเล่นพายอยู่ที่โรงเจท่านนั้นไม่ค่อยจะศรัทธาในพระแต่มีครั้งหนึ่งลูกนิมนต์พระอาจารย์ไปที่บ้านปั๊บ

เป็นวันเกิดท่านพอดีท่านบอกกับแม่ว่าพระวัดนี้ดูก็มีความรู้นะมีการศึกษาก็ดีสวดมนต์ก็ไพเราะไม่รีบจ้ำสวดเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปแม่ลูกเป็นคนมีองค์แต่แม่ไม่เคยรู้ตัวองค์มันก็มีทุกคนแต่ว่าองค์พระภายในแม่รู้เพียงแต่ว่าตอนยายคลอดแม่ออกมานั้นแม่ได้หมดลมหายใจตั้งแต่เกิดร่างกายเขียวเหมือนเด็กที่ตายแล้วแต่ก็ฟื้นมาได้เพราะมีหมอตำยายได้จับขาแม่ยกขึ้นแล้วก็ตบบัตต้อมสักพักหนึ่งจึงสำลักน้ำคร่ำแล้วก็มีลมหายใจต้องโดนตบถึงจะหายใจได้แม่มารู้ว่ามีองค์ก็ตอนได้ไปเที่ยววัดแขกกับพี่ชายเนี่ยในขณะที่เพลงบรรเลงแม่ก็ลุกขึ้นรำตามฉบับแขกได้ทันทีทั้งท่านที่ไม่รู้วิธีการรำด้วยซ้ำแต่แม่ก็รำได้พอแม่รู้ว่าตัวเองมีองค์แม่พยายามต่อต้านเพราะแม่ไม่ชอบแต่ยิ่งขัดขืนเขาก็จะยิ่งทำร้ายแม่บ่อยครั้งที่แม่รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงปวดบ่าเหมือนใครนะมานั่งทับหรือเหยียบไว้มีองค์มาเข้าแม่หลายองค์องค์ที่เข้าแต่ละครั้งอาการแม่ก็เปลี่ยนไปตามองค์นั้นๆคนสงฆ์ได้บอกให้แม่รับขันถ้าแม่ไม่รับขันจะมีองค์อื่นๆมาทำร้ายแม่แม่จึงไม่มีความรู้จึงได้รับมาแต่แม่ก็ไม่ได้ตั้งสำนักทรงหรือเข้าทรงให้ใครแม่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมแล้วยังเข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดมาหลังจากแม่เข้าวัดแล้วน้อยครั้งที่จะมีองค์มาเข้าคุณตามีความรู้ทางด้านไสยเวชหนังเหนียวแทงฟันไม่เข้าสามารถไล่ผีไล่เปรตด้วยการเสกคาถาและช่วยรักษาคนได้ถ้ามีวิชาแต่ชอบช่วยเหลือคนโดยไม่คิดตังค์ชอบชนไก่เคยตีงูตายหลายตัวก่อนตายท่านนอนเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุตายโดยอายุ60ปีคุณยายเป็นโรคเบาหวานก่อนที่คุณยายจะมีอาการทรุดลงอย่างหนักท่านมีอาการเหมือนธาตุไฟแตกคือมีทั้งเลือดและอุจจาระออกทางทวารหนักหลังจากนั้นก็ไม่สามารถพูดเดินหรือช่วยตัวเองได้ต้องนอนให้ข้าวให้น้ำทางสายยางโดยการเจาะสายยางให้อาหารทางท้องทำให้ท่านเจ็บปวดมากร้องครวญครางโหยหวนน่ากลัวมากทุกคืนนอนเป็นอัมพาตทรมานอยู่นานกว่า4ปีเป็นภาพที่ลูกหลานนี่แล้วสงสารท่านอย่างจับใจแต่โชคดีที่แม่ได้เจอกับลุงซึ่งเป็นเพื่อนแม่สมัยเด็กที่แม่ไม่ได้พบกันมาสิบกว่าปีครั้งแรกที่ลุงเจอกับแม่ลุงบอกกับแม่ว่าตอนนี้ได้มาวัดพระธรรมกายแล้วซึ่งถ้าแม่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากให้แม่ลองมาจึงทำให้ครอบครัวของลูกได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรู้หลักวิชาแม่จึงได้ทำบุญสร้างพระทำบุญกฐินถวายทายาทหมื่นวัดบุญไม่ได้ขาขึ้นและบุญทุกๆบุญไปให้คุณยายยายสิ้นใจอย่างสงบด้วยวัย73ปีตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนโตของแม่ซึ่งลูกเป็นเด็กที่คลอดยากมากแม่ต้องอุ้มท้องทนเจ็บถึง3วันหมอตำยาได้เอาเข็มฉีดยาที่ใช้ฉีดคาราบาวกระทิงมาฉีดแม่ก็แล้วแต่ลูกก็ยังดื้อไม่ยอมคลอดขนาดใช้เข็มขนาดนั้นสุดท้ายหมอตำยาก็หมดหนทางแม่จึงได้คนไปตามคุณตามาช่วยคุณจ่าได้ทำน้ำชนิดหนึ่งให้แม่ดื่มถึงตาบอกน้ำนั้นคือน้ำมนต์ยอดประคาถาแม่ดื่มไปสองอึกพออึกที่สามตัวลูกก็คลอดออกมาอย่างง่ายดายโดยใช้แม่ไม่ต้องเบ่งเลยเมื่อก่อนตัวลูกเองจะชอบเรื่องการทำนายทายทักแต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีลูกจึงเลิกศึกษาแล้วพอลูกตัดสินใจเข้ามาช่วยงานในวัด
คนที่อยู่ภายนอกก็จะเห็นว่ารูปเป็น

0: โรคคลั่งศาสนาขี้เกียจไม่มีปัญญาหางานทำต้องมาอยู่วัดแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะเทือนใจลูกแม้แต่เล็กน้อยอ๋อเขาไม่รู้จ้ะเขาก็พูดไปตัดรอนกำลังใจเนี่ยพระลูกรู้ว่าบุญทั้งบุญที่ลูกได้ทำมีเงินเป็นพันล้านก็หาซื้อไม่ได้ลูกนั้นอยากสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปให้ตลอดรอดฟังค่ะสุดท้ายลูกขอให้หลวงพ่อมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาให้ข้าหลวงพ่อหายเร็วๆให้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดกับหลวงพ่อจงแพ้ความดีของหลวงพ่อให้รอยยิ้มหลวงพ่อเป็นรอยยิ้มที่งดงามตลอดไปคำถามพ่อเป็นพญานาคมาเกิดจริงตามที่ย่าฝันหรือเปล่าคะเพราะเหตุใดพ่อจึงโรคไหลตายแม่ฝันถึงพ่อเพราะพ่อตายแล้วมาหาใช่หรือไม่คะแล้วผู้หญิงในฝันที่บอกแม่ว่าพ่อได้เคยไปฆ่าเธอไว้เธอมีตัวตนจริงหรือเปล่าคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่แม่และลูกส่งไปให้และมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างท่านฟ้าบอกอะไรถึงลูกกับแม่หรือเปล่าคะแม่เคยหมดลมหายใจไปตั้งแต่เกิดแต่มีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะเหตุใดเคยมีคนบอกว่าเป็นเพราะพี่สาวแม่ที่ยอมให้แม่มาเกิดแทนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะแม่มีร่างทรงจริงหรือเปล่าเพราะวิบากกรรมใดแม่จึงต้องมีร่างทรงหลายองค์ทั้งที่แม่ก็ไม่ได้เต็มใจจะทำอย่างไรองค์เหล่านั้นจึงจะหายไปและไม่สามารถมาทำอันตรายแม่ได้คะแม่ชอบปวดหัวอย่างรุนแรงหลายครั้งหน้ามืดมือชาบ่อยๆแม่เคยไปหาหมอเพื่อสแกนสมองหมอบอกว่าแม่เป็นโรคสมองฝ่อแต่พอไปอีกครั้งหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วตกลงว่าแม่เป็นโรคอะไรกันแน่คะแม่กับพ่อเลี้ยงมีวิบากกรรมใดร่วมกันมาทำไมเวลาแม่ยืมเงินจากท่านแม่กับพ่อเลี้ยงนะจ๊ะแม่ต้องส่งดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเหมือนอีกเคสที่ผ่านไปแล้วนะท่านจะสามารถเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือเปล่าคะคุณตาเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุเพราะกรรมใดตายแล้วไปไหนตอนนี้ท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรยายต้องนอนทรมานมากกว่า4ปีมีร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเหม็นเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ตาบอดมือหงิกงอแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยางเพราะมีวิบากกรรมอะไรบ้างคะและชาติต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อีกหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะช่วยวิบากกรรมของท่านหมดไปหรือลดลงคะก่อนตายท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรบุญที่ลูกหลานทำแล้วให้ยายนโมทนาช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ลูกหลานกล่าวคำสาธุการแทนท่านรับรู้และอนุโมทนาบุญได้หรือเปล่าคะเพราะท่านอยู่ในสภาพพิการอย่างนั้นการอนุโมทนาบุญแบบไม่เต็มใจกับการอนุโมทนาบุญแบบเต็มใจแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้บุญนั้นแตกต่างกันอย่างไรคะลุงที่เป็นกระไรมิตรให้แม่นั้นเคยทำบุญกับกันมากับแม่อย่างไรพระเดชจึงมาเจอกันช้าลุงสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะตัวลูกทำไมจึงคลอดยากที่ลูกคลอดมาได้ด้วยน้ำมนต์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะแต่พุทธนันที่ผ่านมาลูกมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมได้ลงมากี่รอบคะมีผังบวชมากับหมู่คณะบ้างหรือเปล่ามีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรสามารถพยุงตัวกลับดุสิตบุรีประมูลพิเศษได้หรือเปล่าและลูกฝันในหลวงพ่อบ่อยๆเพราะอะไรคะลูกเป็นพระที่เคารพเหมือนพี่ชายอยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกันอยากทราบว่าเราเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรได้ลงมากี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตุเมตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้า พ่อไม่ได้เป็นพญานาคมาเกิดตามที่ย่าฝันไปเป็นแค่เรื่องฝันไปตามเรื่องตามราวของท่านเท่านั้นแหละจ้าพ่อเป็นโรคไหลตายเพราะกำเนิดดีพ่อเนี่ยได้เคยไปฆ่าผู้หญิงคนที่แม่ฝันถึง

ภายหลังจากฆ่าแต่ตายแล้วก็ได้บวชอยู่หลายพรรษาแล้วก็อุทิศบุญไปให้เธอแต่ภรรยาในชั้นนั้นยังมีความผูกพันทั้งรักทั้งแค้นอยู่ตายแล้วเธอก็ไปเป็นพูดในต่างกับผีนะแล้วก็ต่างจากปีศาจตายแล้วเธอก็ไปเป็นพูดจะคอยเฝ้าติดตามสามีซึ่งตมาเมื่อลาสิกขาแล้วบวชได้หลายพรรษาตมาก็ลาสิกขาแล้วก็ป่วยตายแล้วก็มาเกิดเป็นพ่อของลูกในชาตินี้แต่ผู้พิศวาส

แล้วเพื่อเอาไปอยู่ด้วยกันเอาไปเป็นพูดด้วยกันต่อมาพ่อก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นท่านฝากมาบอกว่าท่านต้องอยู่ใช้หนี้กรรมต่อภรรยาเก่าที่เป็นพูดดังกล่าวแล้วขอขอบคุณที่ส่งบุญมาให้เจอพูดพิศวาสและพ่อก็ไปเป็นพูดแต่ว่ามันมีบุญมีฐานะดีขึ้นแต่ถ้าพ่อหมดกรรมเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าลูกส่งบุญไปอีกเนี่ยพ่อก็จะหลุดจากการเป็นพูดตรงนี้ไปดังนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ลูกจะต้องสั่งสมบุญและอุทิศไปแม่เคยหมดลมไปตั้งแต่เกิดแต่มีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะกรรมที่เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตชาติชาติหนึ่งที่แม่รื้อบ้านแล้วไปเจอลูกหนูตัวแดงๆครั้งหนึ่งจึงเอาลูกหนูตัวแดงๆไปทิ้งในน้ำจนมันตายเนี่ยมันส่งผลที่หมดลมแต่ว่ามีบุญที่เคยช่วยเหลือคนป่วยเรื่องยยารักษาไข้ต่างๆนั้นนะมาช่วยไว้ให้รอดพ้นจากความตายจ้ะตามที่มีคนมาบอกว่าพี่สาวแม่ยอมให้แม่มาเกิดแถวนั้นก็ไม่จริงจ้ะแม่เป็นร่างทรงเพราะในอดีตแม่ชอบนับถือพวกผีเจ้าเข้าทรงจึงมีเชื้อให้พวกนี้มาตามน่ะแต่ในชาตินั้นพอแม่มาเจอหมู่คณะก็เลิกนับถือผีนับถือผีทรงเจ้าสิงพวกนั้นแต่เชื้อเก่าที่มีอยู่สำแดงออกมาสิ่งท้ายแม่อยู่ในวงจรนี้จะแก้ไขก็ให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วหากดิบตัดใจเลิกสิ่งเหล่านั้นโดยใจที่เข้มแข็งสู้กันสักวันหนึ่งแค่นั้นเองแหละไม่ช้าชื่อเหล่านั้นก็จะหายไปเองเพราะเราไม่นะเดี๋ยวก็หายไปแม่ปวดหัวมือชาบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตที่ชอบทุบหัวสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวปลาบ่อยครั้งนำมาส่งผลจ้ะแม่เป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมดังกล่าวดังนั้นจึงทำให้กรรมมาบดบังหมอทำให้หมอไม่อาจวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องได้จ้ะ

อันแล้วตัวเองก็คิดดอกเบี้ยกับหมู่ญาติรวมทั้งสามีของตนเองด้วยในชาตินั้นนะมารวมส่งผลจ้ะก็คิดดอกกับสามีด้วยกับหมู่ญาติด้วยพอเลี้ยงมีสายบุญมากับหมู่คณะบ้างแต่บางๆเราก็จะต้องใช้ความยาวและต้องอดทนมากหน่อยที่จะนำพาท่านมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้จ้ะหากไม่เลิกเล่นไพ่นกกระจอกเมื่อใครตายใจหมองใจจะเศร้าหมองเพราะมองเห็นภาพการเล่นไพ่นี้ก็จะไปอบายจ้ะจะเจอไพ่นกกระจอกเป็นเหล็กร้อนหล่นลงใส่ท่านมีบุญบวชในระยะสั้นดังนั้นลูกจะต้องแนะนำให้ท่านดูดีเอ็มซีบ่อยๆสักวันหนึ่งท่านก็จะมาบวชช่วงสั้นได้จ้ะคุณตาเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุเพราะกำเนิดดี

ตายเกิดตายเกิดอย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเยอะๆเพราะท่านอยากพ้นกรรมจ้ะยายต้องนอนทรมานมามากกว่า4ปีมีร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเหม็นเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ตาบอดมือหงิกงอแล้วต้องอาหารทางสายยางพระกรรมในอดีตชาตินั้นสามียายเป็นนายพรานเมื่อสามีจับสัตว์มาได้ด้วยกับ

นโมแทนท่านนี้อุ้มเอาไว้จึงทำให้ท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าวแล้วจ้ะการอนุโมทนาแบบไม่เต็มใจนั้นก็ได้บุญบ้างนิดๆแถมไม่บุญเจือความขุ่นมัวพอตายแล้วก็จะไป

มาบวชแล้วก็ช่วยงานเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งพระธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบเลยจ้าท่านก็ไม่ได้มีบุญร่วมกันอะไรมาเป็นพิเศษกับตัวลูกเลยแต่เป็นสมาชิกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเหมือนกันนั้นเองหน้าตาก็ไม่คล้ายกันเท่าไหร่หรอกลูกคิดไปเองเนี่ยอีกทั้งท่านตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตหมุนพุทธนรที่ผ่านมาก็ลูกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีของลูกให้เต็มที่กันแล้วกันชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตานติปิฎกสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

แม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรก็ตามโควิดควายวิดอะไรก็ไม่รู้แล้วนะมันจะยังไงก็ตามทีแต่ว่าสิ่งที่ชาววัดจะพึงต้องรู้พึงต้องคิดอยู่เสมอก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธมีอยู่สามข้อใหญ่ๆอยู่ด้วยกันหนึ่งละชั่วสองทำดีสามทำใจให้ใสซึ่งสิ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้เมื่อวันมาฆบูชาคือหลังจากตรัสรู้ได้ไม่นานนะพระองค์ตรัสรู้นะเมื่อวังเพ็ญกลางเดือน6ผ่านมาอีก9เดือนวันเพ็ญกลางเดือน3ก็มีประชุมกันของพระอรหันต์ 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมายพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อประชุมกันแล้วโดยไม่ได้นัดหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งให้พระอรหันต์เหล่านี้ละออกไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้ชาวโลกได้รู้กันประชาชนทั้งโลกได้รู้กันว่าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเกิดอยู่ที่ไหนจะเป็นหญิงจะเป็นชายยังไงก็ตามฐานะอาชีพจะอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้วหน้าที่ที่ติดตัวมาเลยหน้าที่ที่ติดตัวเป็นเงามาเลยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนหน้าที่ที่ติดตัวมาคือหนึ่งละชั่ว

สองทำดีสามกลั่นใจให้ใสๆเอาไว้ซึ่งตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังคือการไม่ทำชั่วทำบาปทั้งปวงไม่ใช่ไม่ทำชั่วเพียงอย่างครึ่งอย่างเอาวะทั้งปวงคือบาปทุกชนิดไม่คิดทำเลยสองกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมหรือให้ตั้งใจทำความดีแต่พอถึงทำ

คือพร้อมจะทำความดีอะไรได้รีบช่วยรีบทำเพราะว่าความดีแต่ละอย่างความดีแต่ละอย่างบางอย่าง

ต้องไปทำที่นั่นที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้แต่ว่าถ้าทำชั่วเราก็ห้ามความชั่วห้ามทำชั่วทุกอย่างส่วนทำดีล่ะให้ทำตามโอกาสที่มีอย่าปล่อยโอกาสให้เลยไปมีโอกาสช่วงไหนทำช่วงนั้นทันทีนี่เรื่องของทำความดีทำชั่วห้ามทุกอย่างทำดีทำตามโอกาสแหวกหาโอกาสทำให้เต็มที่แต่สุดท้ายสจิตตปริโยทะปนังทำใจให้ใสเข้าเอาไว้เอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอ๊ะทำไมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยล่ะก็พระอรหันต์นะประชุมกันต่อหน้าพระองค์นะ 1,250 รูปแต่ว่าก็พระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าแล้วทำไมต้องไปเอ่ยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยล่ะก็เพราะว่าความจริงแล้วในโลกนี้เคยมีพระพุทธเจ้านะบังเกิดขึ้นในโลกนี้มานับพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเพราะว่าอายุของโลกนะมันนานเกินกว่าที่ใครจะเป็นรู้ได้ว่ามันนานเท่าไหร่นานจริงๆแต่ว่าในแต่ละช่วงละช่วงได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกนี้มาช่วยสอนให้ชาวโลกรู้ความจริงว่าในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสุขแต่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นน่ะเมื่อมาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วมาสอนชาวโลกอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วถึงเวลาท่านก็เข้านิพพานของท่านไปคำสอนของพระองค์ท่านก็ยังเหลืออยู่ชาวโลกก็ส่งต่อๆคำสอนกันมาแต่เมื่อวันเดือนปีมันผ่านไปนานเข้านานเข้าชาวโลกก็จะหลงลืมคำสอนของท่านไปเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ผ่านมา 2,564 ปีแล้วชาวโลกรุ่นหลังชักสงสัยซะละว่าเอ๊ะจริงๆคำสอนที่มาถึงพวกเราเนี่ยจริงๆเกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าใครมาแต่งขึ้นชักสงสัยซะอีกแล้วเมื่อสงสัยอย่างนี้บางพวกสงสัยแล้วก็พิสูจน์ไปทำดูละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติตามจริงๆก็ปรากฏว่าใจผ่องใสมากเท่าไหร่ก็รู้เห็นความจริงของโลกของชีวิตชัดเจนยิ่งขึ้นไปตามลำดับลำดับประสบความสุขไปตามลำดับลำดับแล้วบุญจากการที่ปฏิบัติอย่างเนี้ยทำให้ใจสว่างมากเข้ามากเข้าพอสว่างมากเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะพอใจใสละชั่วทำดีแล้วใจใสพอใจใสเข้าใสมากเท่าไหร่ใจก็จะสว่าง

มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อใจสว่างมากขึ้นก็จะสามารถเห็นความจริงของโลกของชีวิตตัวเองเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นตั้งแต่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพอใจสว่างเข้ามากเข้ามากเข้าเห็นจนกระทั่งใจของตัวเองว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเออเห็นขนาดนั้นพอใจใสๆนี่ฤทธิ์นี่ขนาดนั้นทีเดียวนะเมื่อใจใสมากเข้ามากเข้าใจจะสว่างสว่างจนกระทั่งเห็นใจตัวเองก็ได้สว่างมากขึ้นไปอีกถ้าปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสว่างจนกระทั่งเห็นใจคนอื่นก็ได้เออเอาละไปถึงจุดนั้นยังได้เลยเมื่อไม่หยุดเพียงแค่นี้ตั้งใจปฏิบัติอีกก็จะยิ่งพบอะไรพบความจริงอ้าวความจริงว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ใช่เกิดเป็นชาติแรกแล้วเนี่ยได้เกิดมาหลายภพหลายชาติเต็มทีแต่ละชาติละชาติที่เกิดมาบางชาติก็เจริญรุ่งเรืองดีบางชาติก็ตกต่ำเห็นอย่างเงี้ยแล้วในชาติที่ตกต่ำบางครั้งก็กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกก็ได้หรือบางชาติเกิดมารุ่งเรืองตั้งแต่เด็กแต่กลับมาตกต่ำในภายหลังก็มีเออชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไปเห็นชัดชัดอย่างนี้เห็นอะไรเห็นภาพที่บันทึกอยู่ในใจตัวเองเหมือนอย่างก็ไปกรอเอาวิดีโอชีวประวัติตัวเองขึ้นมาดูอย่างนั้นแหละที่เราเรียกกันว่าระลึกชาติได้เนี่ยฤทธิ์มันขนาดนี้ฤทธิ์ของการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสฤทธิ์นี่มากอย่างนี้นะยังไม่พอถ้าไม่หยุดแค่นี้ตั้งใจฝึกตัวต่อไปอีกตั้งใจฝึกตัวต่อไปอีกใจก็จะยิ่งใสนะละชั่วทำดีทำใจให้ใสยิ่งขึ้นไปอีกใจก็เลยยิ่งใสยิ่งใสก็ยิ่งสว่างยิ่งสว่างเห็นแม้กระทั่งใจของคนอื่นเริ่มตั้งแต่คนข้างเคียงนั่นแหละแล้วก็เห็นแม้กระทั่งภาพที่บันทึกอยู่ในใจของคนอื่นว่าก็เคยเกิดข้ามภพข้ามชาติมาเช่นเดียวกับเราเคยรุ่งเรืองเคยตกต่ำเช่นเดียวกับเราอย่างนี้แหละไม่ใช่แต่เราเท่านั้นคนอื่นเขาก็เคยเกิดมาแล้วในอดีตแล้วก็เคยรุ่งเรืองเคยตกต่ำทำนองเดียวกับเราและจากการที่เปรียบเทียบกันอย่างนี้นี่แหละก็เลยได้ไปเจออีกว่าเออที่เป็นอย่างนี้ว่าชีวิตคนมีการขึ้นขึ้นลงลงไม่ใช่เพราะอะไรเลยที่แท้นะมาเปรียบเทียบแล้วที่แท้เกิดจากการกระทำของตัวเองในชาตินั้นๆนั่นแหละว่าถ้าทำดีเกิดมารุ่งเรืองและทำดีต่อชีวิตก็รุ่งเรืองต่อไปแต่ว่าเกิด

แล้วทั้งที่รุ่งเรืองอยู่แต่ไปทำชั่วซะก่อนแทนที่จะรุ่งเรืองต่อไปบั้นปลายชีวิตกลับต้องมาตกต่ำเพราะกรรมชั่วที่ตัวทำเห็นเป็นฉากฉากฉากไปอย่างนี้แล้วผู้ที่ทำที่เกิดมาแล้วชีวิตตกต่ำพอได้ละชั่วทำดีทำใจให้ใสให้เข้าชีวิตก็กลับรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เลยทำให้แม้แต่คนยุคไหนก็ตามทีเมื่อทำได้อย่างนี้ในที่สุดก็สามารถสรุปขึ้นมาได้เองว่าอ๋อโลกตกอยู่ใต้กฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมนี้ได้มีอยู่คู่โลกมานานแสนนานเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์มันก็อยู่คู่โลกมานานแสนนานอย่างนั้นแหละเรื่องเหล่านี้ถ้าใครสงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพิสูจน์คำสอนท่านเหล่านั้นนะก็จะได้รับรู้ความจริงไปตามลำดับอย่างนี้แล้วก็จะยิ่งรักเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็จะช่วยกันอบรมสั่งสอนคนในยุคของตัวต่อไปแต่ว่าคนไหนที่เกิดสงสัยคำสอนแล้วว่าจริงหรือเปล่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสว่ามันจะดีจริงแล้วไม่ลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองปล่อยผ่านไปอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจคนพวกนี้ถึงแม้จะเคยรุ่งเรืองก็จะตกต่ำแม้ที่ตกต่ำอยู่แล้วก็ยิ่งตกต่ำยิ่งขึ้นไปก็จัดว่าคนประเภทนี้เกิดมาเลยเสียชาติเกิดเปล่าอีกความจริงในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เป็นคำสอนที่มีอยู่ก่อนหน้าพระพุทธศาสนาก่อนหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเกิดคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นเคยมีอยู่แต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นแต่ละพระองค์เมื่อพระองค์เข้านิพพานไปแล้วนานไปเป็นพันปีเป็นหมื่นปีนานไปเป็นแสนปีล้านปีก็ปรากฏว่าคนที่จะเอาจริงเอาจังประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สอนมันน้อยลงในที่สุดคำสอนของพระองค์ของพระพุทธเจ้าในยุคก่อนๆนั้นก็ไม่ประติดประต่อจนกระทั่งเป็นชิ้นเป็นอันก็กลายไปว่าคำสอนนั้นสูญไปซะแล้วจากโลกก็ต้องรอจนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาบังเกิดขึ้นมาทดลองฝึกตัวเองจนกระทั่งใจหยุดใจนิ่งได้แล้วก็จะมาพบเช่นเดียวพบความจริงของโลกของชีวิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อีกนั่นแหละคือความจริงเกี่ยวกับเรื่องการละชั่วทำดีทำใจให้ใสแล้วจะส่งให้ชีวิตเป็นสุขขึ้นมาได้เนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อบังเกิดขึ้นในโลกแล้วสอนตรงกันหมดเลย
เพราะฉะนั้นในวันมาฆบูชา

เมื่อ 2,000 กว่าปี 2,500-600 ปีที่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้กับพระอรหันต์ 1,250 รูปว่าให้ละชั่วให้ทำดีให้ทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านเท่านั้นจากตรงนี้นี่เองนะคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฟ้องว่าในอดีตมีพระพุทธเจ้ามาก็นับไม่ถ้วนจริงๆจึงใช้คำว่าทั้งหลายนำเรื่องนี้มาพูดทำไมก็อยากจะเตือนใจกันนี่ว่าที่จริงที่นั่งกันอยู่ในที่นี้ความจริงก็เจอพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วแหละแต่ว่ามัวงุ่มง่ำง่ามซะพันงุ่มงามไม่ใช่พันเอาจริงเหมือนอย่างกับปัญจวัคคีย์อย่างท่านโกณฑัญญะท่านโกณฑัญญะที่เราสวดธรรมจักรกันนะท่านโกณฑัญญะกับพระเพื่อนอีก4รูปที่เรียกกันว่าปัญจวัคคีย์ท่านตั้งใจฝึกตัวเองมาอย่างดีพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศธรรมจักรเทศจบเนื่องจากท่านติดตามพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ออกบวชใหม่ๆเพราะฉะนั้นขณะที่เทศไปท่านก็ทำใจนะส่งใจตามกระแสของคำเทศไปท่านฝึกตัวมาดีท่านสามารถทำใจหยุดใจนิ่งตามกระแสคำเทศนั้นได้ทันท่านก็เลยบรรลุธรรมทันทีที่จบการเทศนั่นแหละอย่างที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกครั้งแหละตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้ดูเลยนะการที่จะทำใจหยุดใจนิ่งได้หรือละชั่วทำดีทำใจให้ใสได้นะหลักการก็คือนั่นแหละสวดกันได้ทุกคนว่าไงล่ะฝึกทำใจอย่าให้ตึงไปอย่าให้เตาะหย่อนไปนะแล้วก็ข้อสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทำใจ8อย่างในการทำกายวาจาใจ8อย่างสัมมาทิฏฐิเข้าใจให้ถูกนะว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันมีขึ้นมีลงไปตามอำนาจแห่งกรรมต้องเข้าใจนะสัมมาสังกัปโปเมื่อมันมีขึ้นมีลงขึ้นตามลงตามอะไรตามอำนาจกรรมที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นโดยถ้าทำดีก็จะเจริญรุ่งเรืองทำชั่วก็จะตกต่ำถึงการจะรู้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องละทั้งชั่วตั้งใจทำดีแล้วประคองใจให้ใสๆเอาไว้ในกลางตัวด้วยให้ต่อเนื่องกันไปนะประคองอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นความสว่างมันจะเกิดขึ้นในใจแล้วจะช่วยให้เราเนี่ยสัมมาวาจาจะเลือกพูดแต่สิ่งดีๆจะประคองให้ใจของเรา

นะสัมมาวาจาเลือกพูดในสิ่งที่ดีสัมมากัมมันโตจะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีสัมมาอาชีโวจะเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะที่ควรไออาชีพไม่เหมาะไม่ควรทำความลำบากแค่กับตัวเองกับคนอื่นไม่เอาแล้วสัมมาวายาโมให้พยายามทำอย่างเงี้ยให้พยายามทำละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำประกอบอาชีพที่เหมาะที่ควรอย่างเงี้ยให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ทำครั้งเดียวให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจะช่วยให้เกิดสัมมาสติคือใจจะอยู่ในตัวอย่างต่อเนื่องใจที่อยู่ชอบหนีไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แล้วนะไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้มาถึงวัดแล้วแต่ใจกับไปโน่นน่ะกลับไปบ้านใจโน่นโน่นน่ะข้ามน้ำข้ามทะเลไปคิดอะไรสักก็ไม่รู้ ใจจะกลับมาอยู่ในตัวที่เรียกว่าสติสัมมาสติคืออะไรคือใจอยู่ในตัวไม่ปล่อยให้หลุดไปง่ายๆละเมื่อใจอยู่ในตัวที่ศูนย์กลางกายได้ส่วนเข้าจะถูกดึงดูดเข้าไปจะถูกดึงดูดเข้าไปจากดวงธรรมที่อยู่ในตัวอีกเหมือนกันที่พวกเราก็เมื่อนั่งสมาธิแล้วก็ได้ส่วนเมื่อไรก็จะรู้นะเหมือนแหมเหมือนยังก็มีอะไรนะดึงดูดเราไปตกปล่องตกท่อเข้าไปข้างในนั่นนะถ้าปล่อยไปตามนั้นเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมเดี๋ยวก็เข้าไปถึงองค์พระข้างในแต่บางทีเราชักตกใจเลยไม่ปล่อยใจลงไปตามนั้นไปถอนสิก็น่าเสียดายถ้าไม่ถอนปล่อยใจนิ่งลงไปเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมเดี๋ยวก็เท่าถึงกายละเอียดละเอียดที่อยู่ในตัวของเราตั้งแต่กายมนุษย์ก็ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมไปจนถึงธรรมกายนั่นแหละเช่นเดียวกับที่ท่านโกนธัญญะท่านปล่อยใจและทำไปอย่างนั้นนั่นแหละพุทธองค์ตรัสเทศจบท่านโกนธัญญะท่านปล่อยใจไปตามนั้นได้ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านฝึกตัวมามากเพราะฉะนั้นท่านปล่อยใจตามเสียงเทศไปได้ท่านก็เลยบรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นความจริงของโลกของชีวิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตอนหน้าตอนหน้ากันยันนั้นเลยท่านโกนธัญญะทำได้อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นด้วยเพราะเทศไปก็มองใจลูกศิษย์ไปด้วยอ้าวท่านโกนธัญญะทำได้แล้วนี่ท่านจึงอุทานมาอัญญาสิวัตโพโกนธัญโยอย่างที่เราสวดกันอัญญาสิวัตโพโกนธัญโยอัญญาสิวัตโพโกนธัญโยอ้อโกนธัญญะได้รู้ได้เห็นอย่างที่ฉันต้องการให้รู้ให้เห็นแล้วหนอการทำใจให้หยุดให้นิ่งด้วยมรรคมีองค์8ไม่ได้สิทธิ์ขาดอยู่เฉพาะพระองค์เท่านั้นถ้าใครตั้งใจทำก็ได้ท่านโกนธัญญะตั้งใจทำก็ได้ได้ต่อหน้านั่นแหละแต่พรรคพวกอีก4รูปที่นั่งอยู่ด้วยชั่วโมงบินและชั่วโมงการฝึกหย่อนไปหน่อยยังทำไม่ได้แต่ว่ารุ่งขึ้นมาอีกทีละวันก็ได้อีกทีละองค์ละองค์ครบ5วันก็เลยได้5องค์ก็เลยทั้ง5รูปนั่นแหละก็ได้รู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะ

หมดกิเลสตามพระพุทธเจ้าได้สิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงรุ่นปู่ย่าตาทวดเราตัวนี่แหละนะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทำกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้อย่างเนี้ยได้ดีอย่างนี้หมดกิเลสอย่างนี้รุ่นปู่ย่าตาทวดแม้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ฟังเทศมาเยอะแล้วก็สวดธรรมจักรสวดธรรมจักรกันมาเยอะอ้าวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วทำไมสวดธรรมจักรได้ด้วยนะได้เจอมาเยอะแล้วที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าสวดธรรมจักรได้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เด็กๆของพ่อก็เคยเจอเออเคยที่วัดเรานี่แหละแม่พาลูกมาถึงเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เหมือนกันสวดธรรมจักรเหมือนกันแม่ต้องเปิดหนังสืออ่านสุอ่านไปสวดไปอ่านไปนั่นแหละส่วนไอ้ลูกมันก็สวดไปด้วยทีแรกหลวงพ่อก็นึกว่าลูกเอ๊ะไอ้เด็กคนนี้ตัวเล็กนะมันอ่านหนังสือเก่งจังเลยสวดได้ด้วยอ้าวไปดูเข้าเฮ้ยหนังสือสวดมนต์นี่มันกลับหัวกลับหางนี่คือมันถือไปอย่างนั้นเองถือตามแม่ไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่าเด็กใจใสนี่จำได้สวดชอดปรากฏว่าถือหนังสือหัวกลับหัวกลับหางแต่มันสวดได้คล่องไปกับแม่มันนะแต่แม่ต้องเปิดหนังสือลูกเปิดงั้นเองกลับหัวกลับหางมันไม่ได้อ่านหรอกแต่ก็จำได้ปู่ย่าตาทวดอาศัยการเข้าวัดฟังเทศฟังสวดเป็นประจำแล้วในที่สุดก็สวดในที่สุดก็สวดพระธรรมจักรกันได้คนรุ่นเราตอนนี้ฟังเรื่องว่าคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วสวดธรรมจักรได้คล่องชักไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ยิ่งบอกอย่างที่ว่านี้แม้แต่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยมันก็สวดได้เขายิ่งไม่เชื่อแต่เอาละเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทีในสิ่งเหล่านี้นี่แหละก็ต้องบอกว่าพระพุทธศาสนาได้ถ่ายทอดกันมาตามลำดับเป็นพันปีอย่างนี้แต่จะถ่ายทอดต่อไปอีกได้นานเท่าไหร่นะไม่รู้ถ้าขี้เกียจสวดกันวันหนึ่งพระพุทธศาสนาก็หมดจากโลกนี้แต่ถ้ายังขยันสวดอยู่ก็ยังมีคนที่ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสยังมีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าไม่สวดกันต่อไปไม่ช้ามันต้องหมดก็อยากจะฝากไว้อย่าให้หมดอย่าให้หมดในรุ่นของเราเลยนะอย่าให้หมดในรุ่นของเราสวดกันเอาไว้รักษากันเอาไว้ให้ดีเวลาเราสวดนั่นละอย่างในโอวาทที่อ่านทบทวนไปเมื่อกี้นี้ตรงพระมหาธรรมกายเจดีย์สำคัญมากนะเป็นจุดที่ยกระดับจิตให้สูงสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นขนาดชาวสวรรค์ยังมาสวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์กันต่อเนื่องไม่ขาดเลยซึ่งถ้าจิตละเอียดจะได้ยินเสียงเทวดามาสวดที่ตรงนี้สำคัญมากมากมากมากถ้าอยากได้ยินด้วยหูมนุษย์ก็ต้องมาสวดที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พอจิตละเอียดเสียงที่แตกต่างจากเสียงที่พวกเราสวดจะดังขึ้นเป็นเสียงที่แตกต่างอย่างชัดเจนและเดี๋ยวก็จะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลยละนี่ไงก็เลยต้องเอามาทบทวนอ่านให้ฟังอย่างเงี้ยคำถามที่ต้องมันเตจะต้องให้พวกเราถามตัวเองมีอยู่หลายคำถามอยู่ต้องถามด้วย ว่าคือบางท่านสวดได้แล้วล่ะแต่ไม่รู้คำแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จะสวดได้แล้วถ้าสวดอย่างนี้ทั้งที่ตั้งใจสวดอย่างนี้แล้วจะได้อะไรได้ขั้นต้นอย่างน้อยก็ใจนิ่งขึ้นใจกลับมาอยู่ในตัวเกิดเป็นสัมมาสติได้ระดับหนึ่งใจจะเริ่มนิ่งได้ระดับหนึ่งผ่องใสได้ระดับหนึ่งผ่องใสขั้นต้นก็คือหลับตาทั้งที่หลับตาสวดอยู่นี่นะเมื่อเริ่มต้นสวดในหลับตามยังมืดๆอยู่นะสวดไปสวดตาสวดมาไปเที่ยวเขามันก็ยังไม่ถึงกับสว่างหรอกแต่ว่ามันก็มืดน้อยกว่าเดิมมันมืดอยู่แต่มันมืดน้อยกว่าเดิมบางทีก็รู้สึกใจชุ่มมาชุ่มอกชุ่มใจขึ้นมาขณะที่สวดนั่นแหละใจเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวเริ่มกลับมาที่

บุญเกิดไหมบุญก็เกิดมาพร้อมกันนั่นแหละแต่ได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าสวดต่อไปอีกเป็นไงถ้าปล่อยนิ่งลงไปจริงๆแม้ไม่รู้คำแปลแต่สวดประคองใจสวดอย่างต่อเนื่องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งใจลงไปจริงๆแม้โอกาสที่ใจจะเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นไปได้ไหมได้ต้องบอกว่าอย่างนี้ได้ก็เหมือนกันภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเข้าไม่ได้แปลหรอกแต่ประคองใจนึกไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ใจนิ่งไปทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวก็เข้าถึงองค์พระได้เข้าถึงดวงปฐมมรรคข้างในได้ไม่ใช่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันไหมมีอยู่ที่ไหนเอาละถ้าอ้างคนอื่นเดี๋ยวเราก็ไม่ชัดดูคุณยายเราก็แล้วกันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สัมมาอรหังแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จักไม่รู้แต่ว่ากำหนดใจนิ่งๆก็สัมมาอรหังไปไอ้เราเนี่ยจบการศึกษามาเยอะแปลได้ด้วยแต่ว่าใจมันยังไม่ตั้งใจจริงๆมันไม่นิ่งกว่าจะได้ความสว่างสักแวบนึงหืดขึ้นคอเลยแต่คุณยายเราก็นั่นแหละสัมมาอรหังอย่างเดียวนี่แหละทั้งที่ไม่รู้คำแปลยายเรายังคุณยายของเรายังเข้าถึงองค์พระเข้าถึงดวงธรรมภายในได้แล้วก็ใจสว่างไปตามลำดับแล้วก็แตกฉานวิชาธรรมกายตามหลวงปู่ไปได้แล้วไม่ใช่ไปได้แบบธรรมดาไปได้ชนิดที่หลวงปู่ชมก็แล้วกันลูกจันทร์เป็นหนึ่งไม่มีสองไปอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเรา ฝากว่าถึงท่านที่สวดแล้วก็ยังไม่รู้คำแปลอย่าท้อสวดต่อไปแต่ว่าถ้ารู้คำแปลได้ด้วยยิ่งดีไหมดีไม่ใช่ไม่ดียิ่งดีจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองด้วยและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเพราะว่าเมื่อเรารู้คำแปลอยู่แล้วจะเข้าถึงความลึกซึ้งในบทพระธรรมจักรได้เร็วขึ้นแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ง่ายได้เร็วขึ้นคุณยายของเราคุณยายของเราความที่ในยุคของท่านไม่สนับสนุนให้ลูกสาวร่ำเรียนเขียนอ่านท่านเลยไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะแตกฉานวิชาธรรมกายจากการทำภาวนาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแตกฉานจนทั้งหลวงปู่ต้องชมนั่นแหละแต่ถึงขนาดนั้นคุณยายท่านก็ย่อนไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันคุณยายก็ย่อนไปหน่อยคือถ้าใครจะตามคุณยายให้ทันเวลาคุณยายอธิบายธรรมะแล้วก็ต้องนั่งมาพอแล้ว

แรงทีเดียวถ้าตั้งใจนั่งจนใจเข้าถึงองค์พระหรือเข้าถึงปฐมมรรคแล้วล่ะอ้าวทีนี้เวลาพูดเวลายายพูดอะไรล่ะจะตามยายได้ทันเพราะว่าพูดไปเห็นไปพูดไปเห็นไป

เวลาพูดเวลายายพูดก็ศัพท์ทางวิชาการหรือการยกตัวอย่างอะไรที่ละเอียดภาษาของท่านเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือเลยท่านหย่อนไปหน่อยท่านเคยลำพึงเหมือนกันละกับหลวงพ่อท่านว่าอย่างนี้ท่านเตือนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทัตตาขยันขยันเทศสอนหน่อยนะช่วยยายหน่อยยายอยากได้บุญบุญที่นั่งสมาธิบุญเอาวิชาละเอียดเนี่ยยายได้แล้วแต่บุญหยาบหยาบเบื้องต้นเนี่ยยายไม่ได้เพราะยายไม่ได้เรียนหนังสือยายอยากจะได้บุญให้ครบทุกระดับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อทัตตะขยันขยันเทศหน่อยนะยายขอยืมปากท่านเอาความรู้ละเอียดละเอียดที่ยายให้มาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาเข้าใจง่ายๆนะเพราะเขาเรียนหนังสือกันมาเปลี่ยนเป็นภาษาง่ายๆแล้วเอาไปอธิบายไปเทศให้เขาฟังยายจะได้บุญไปด้วยนะยายขอยืมปากหลวงพ่อหลวงพ่อทัตตะเทศเยอะๆหน่อยยายจะได้บุญไปด้วยยายก็มีวิธีพูดวิธีให้กำลังใจหลวงพ่อไปในตัวเสร็จกลัวหลวงพ่อขี้เกียจเทศแล้วก็สิ่งที่ยายพูดมันก็เป็นความจริงก็ทำให้หลวงพ่อเองก็ขยันที่นอกจากเทศแล้วก็ยังต้องค้นพระไตรปิฎกอีกเพราะว่าถ้อยคำต่างๆในพระไตรปิฎกที่ลึกซึ้งถ้าไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนไม่ได้ท่องไม่ได้ดูพระไตรปิฎกบางทีก็อธิบายไม่ค่อยจะได้เหมือนกันหลวงพ่อเองก็เลยได้อาศัย คำพูดของยายนั้นมาเตือนให้ตัวเองก็ต้องค้นคว้าต่อไปด้วยแต่เอาละอยากจะฝากพวกเรา 1. ใครที่ยังสวดพระธรรมจักรไม่ได้ ไปสวดให้ได้เถอะสวดแล้วสวดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เวลาสวดตั้งใจสวดจริงๆทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งสวดแล้วใจนิ่งเข้าไปเอาบทธรรมจักรมาแทนสัมมาอรหังซะเดี๋ยวก็ใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่าคิดว่าเราไม่รู้คำแปลสวดแล้วจะได้อะไรเหรอได้ขอยืนยันมีคุณยายเป็นตัวอย่าง 2. เนื่องจากเราเองก็มีการศึกษาอยู่ในยุคนี้เพราะฉะนั้นก็รู้คำแปลได้ก็จะยิ่งดีส่วนความหมายก็ 1. หาอ่านดูได้จากพระไตรปิฎกแต่ที่ลึกซึ้งจริงๆแม้อ่านจากพระไตรปิฎกก็ไม่ได้นอกจากจะต้องทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงองค์พระเข้าถึงดวงแก้วดวงปฐมมรรคจริงๆตอนนั้นล่ะจึงจะได้ความลึกซึ้งจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นแม้อ่านพระไตรปิฎกเป็นร้อยเที่ยวร้อยจบก็ยังไม่แตกฉานอยู่ดียังไงก็ต้องก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ที่สวดใน

พระธรรมจักรนะไปด้วยถ้าอย่างนี้จึงจะได้นะเพราะฉะนั้นใครที่รู้คำแปลแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจดีเรียบร้อยแล้วไม่จริงอ่ะถ้ารู้คำแปลแล้วก็นั่งเมื่อไรก็กำหนดองค์พระได้ชัดดวงแก้วได้ชัดเข้ากลางของกลางได้ชัดเห็นองค์พระเข้าไปข้างในเป็นสายไปได้แล้วถ้าอย่างนั้นความแตกฉานได้แน่ตรงนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดไว้ด้วย

ชั้นที่หนึ่ง50 ปีของเราเท่ากัน1 วัน 1 คืนของเขาเอา50 ไปหาร2,500ก็แล้วกัน50 หาร 2,500ต่อปีนี้2,564เอาว่า2,550ก็แล้วกันนะง่ายๆดีเอา50 ไปหาร2,550ได้เท่าไหร่ล่ะ5,525,515,51เศษเศษก็เท่าว่าไปแล้วเทวดาชั้นจาตุมหาราชที่ได้ยินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศให้ปัญจวัคคีย์น่ะเทวดาชุดนั้นน่ะเขาได้ยินพวกเราเทศน่ะเขาดีใจไอ้พวกเราสวดมนต์น่ะเขาดีใจว่าเออมนุษย์อยู่ที่มหาธรรมกายเจดีย์นี่มันรวมกันสวดพระธรรมจักรนี่เมื่อ50 กว่าวันที่แล้วเนี่ยเราได้ยินพระพุทธเจ้าเทศเออวันนี้มนุษย์ที่นี่เขามารวมตัวกันสวดให้เราฟังอยากกันนั้นเลยลงไปสวดกับเขาด้วยเถอะทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะว่านั่นแหละเขาได้ยินมาเมื่อ50 กว่าวันนี่เองนั่นในความรู้สึกของเขาก็แค่เดือนเศษยังไม่ถึง2 เดือนเลยมนุษย์มาสวดให้ทบทวนให้ดีใจลงมาสวดด้วยมันมาอย่างนี้นะส่วนเทวดาชั้นดาวดึงที่พระอินทร์อยู่นั่น100 ปีของเราเท่ากัน1 วัน 1 คืนของเขาเพราะฉะนั้นอ้าวเอา100 ไปหาร2,000หาร 2,564 ก็แล้วกันเออก็ไม่นานนี่เอา100ไปหารก็เพิ่ง25 26วันเท่านั้นเองนะก็ลงมาสมทบสวดด้วยเป็นอย่างนี้นาเพราะฉะนั้นก็เทวดาที่ลงมาสวดด้วย เป็นเทวดาที่ไม่ประมาทได้ยินเสียงสวดพระธรรมจักรรีบมาเลยไม่ประมาทส่วนที่ไม่ลงมาด้วยมีไหมมีเทวดาก็มีประมาทเหมือนมนุษย์นี่แหละเทวดามีทั้งไม่ประมาทและประมาทเหมือนมนุษย์นี่แหละก็เล่าให้ฟังก็เล่ากันวันหนึ่งมีโอกาสก็ถามคุณยายยายคุณพ่อของยายน่ะเนื่องจากมีชีวิตอยู่เช้าก็ตักบาตรแต่เย็นไหนพักพวกมาก็ตั้งวงเล่ากินกันพอละก็ได้บุญได้บาปมันปนเปกันไปงั้นมีบุญปนบาปอยู่พอใกล้ละโลกบุญที่เคยตักบาตรแล้วนึกไม่ออกบุญที่เคยบวชไว้นึกไม่ออกแต่ว่าภาพกินเหล้ากับพวกตอนเย็นมันแสงขึ้นมาควับคุณพ่อยายเลยต้องไปนรกเฉยเลยบุญเคยทำไว้ไม่ทันได้ส่งผลไปนรกเฉยเลยต้องรอจนกระทั่งคุณยายไปช่วยในการนั่นแหละเข้าธรรมกายไปปรากฏในมหาในนรก

0: พอพระธรรมกายไปปรากฏในนั้นปั๊บไฟนรกดับพอไฟนรกดับแต่ว่าดับชั่วคราวคุณพ่อท่านเห็นยายจำได้นะแหวกพักพวกมาเลยรีบมาเกาะเข่าพระธรรมกายยายให้ช่วยทียายก็เตือนหนึ่งให้รับศีลก่อนตอนนั้นไฟในนรกดับชั่วคราวให้ศีลรับได้ตั้งใจรับเลยรู้ฤทธิ์แล้วว่าไฟนรกมันเป็นยังไง
1: รับ
0: เสร็จนึกออกได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็เคยทำบุญอย่างนั้นมาบุญเก่าบุญใหม่สมทบกันเข้ากายละเอียดของสัตว์นรกเปลี่ยนครับเป็นกายทิพย์ไปอยู่ในวิมานได้วิมานที่รอท่าอยู่เพราะตอนสร้างบุญอยู่ในพื้นมนุษย์วิมานก็รอเกิดอยู่แล้วแต่เจ้าตัวไปนรกซะก่อนวิมานเล่นร้างรออยู่วันหนึ่งมีโอกาสหลวงพ่อก็ถามคุณยายคุณยายเมื่อโยมพ่อเมื่อคุณพ่อของยายพ้นนรกขึ้นมาได้มาอยู่ในสวรรค์อย่างนี้แล้วเวรที่เคยดื่มสุรามาเคยทำอะไรไม่เข้าท่าไว้นะมันจะหมดไหมยายก็บอกมันยังไม่หมดหรอกมันก็ยังตามอยู่แต่ว่าบุญยังนำหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อยายช่วยคุณพ่อแล้วก็สำทับเตือนเป็นว่าอย่าประมาทนะตั้งใจนั่งสมาธิต่อนะถ้าประมาทใจไปแวบไอ้เรื่องไม่ดีในอดีตครับเดี๋ยวกลับลงไปในนรกใหม่งวดนี้ไม่มีปัญญาไปช่วยแล้วนะเทวดาก็ยังต้องเตือนกันเหมือนกันที่ประมาทก็ยังมีอย่างที่ว่ามานี่ต้องเตือนคุณยายบอกต้องเตือนแล้วท่านก็เคยเล่าให้ฟังบางครั้งมีจังหวะยายก็ไปเยี่ยมก็ไปให้ธรรมะให้พ่อให้ทำภาวนาเยอะๆกลั่นใจให้ใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าไอ้เก่าๆที่ทำมาไว้มาเอาเวรสุราเวรปานาธิบาตแม้เล็กๆน้อยๆไงมันก็มีอยู่คนเรามันพร้อมจะตามมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้มีเวลาว่างก็ยังต้องไปเยี่ยมพ่อของตัวเองอย่างนี้เพราะว่ากรรมดีและกรรมไม่ดีที่ทำเอาไว้ถ้ามันยังไม่ส่งผลให้เสร็จสิ้นมันก็ยังไม่เป็นอโหสิกรรมมันพร้อมจะตามไปส่งผลอีกถ้ากรรมดีตามมาส่งผลไอ้อย่างนี้อยากได้อยู่แล้วแต่กรรมไม่ดีมาส่งผลนี่อย่าล้อเล่นตกนรกง่ายๆจากเทวดาลงนรกก็มีแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอันนี้ก็คงต้องฝากพวกเราไว้ทีนี้การที่เรามาสวดกันที่มหาธรรมกายเจดีย์นั่นเป็นพวกเทวดาที่มีฤทธิ์นะเทวดาที่มีฤทธิ์ไม่ประมาทลงมาสวดด้วยเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่เราสวดแล้วใจเรานิ่งดีเราได้ยินจะได้ยินเองเสียงสวดมนต์นี่เสียงนี่เพราะจังในต่างจากเสียงมนุษย์นี่ใครว่าไอ้ใครว่านี่แหละถ้าเราเข้าถึงองค์พระเราก็เห็นอ้าวนี่เทวดานี่นี่นางฟ้านี่ถ้าองค์พระดวงแก้วเรายังไม่ชัดก็รู้สึกมีเสียงเพราะๆไม่รู้ใครเดี๋ยวซ้ายแลขวาก็มองหน้าแล้วก็ไม่รู้ใครนั่นแหละก็รับรู้ตรงนี้ไว้ก็แล้วกันแม้ได้ยินเสียงพวกนี้

ก็จะอดชื่นใจไม่ได้ว่าเสียงอย่างนี้มีด้วยเหรออ๋อมีแต่ว่าไม่ใช่หูฝาดไปหรอกหูเราใช้ได้เลยแสดงว่าตอนนั้นใจเราก็ใสพอสมควรจะจึงแยกเสียงนี้ออกมาได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นนะการที่ชักชวนกันมาสวดพระธรรมจักรนะไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นเรื่องที่เติมบุญให้กับตัวเองด้วยไปได้เทวดาเป็นเพื่อนด้วยยังไม่พอเราตามคนมาสวดเท่าไหร่เสียงกระหึ่มของมนุษย์ที่เอาบุญและบุญก็เกิดในขณะที่เราสวดอย่างนี้จะดึงดูดให้เทวดาอีกกี่ชั้นกี่ชั้นหรือชั้นเดียวกันที่ยังประมาทอยู่นะได้ยินเสียงสวดมนต์ที่กระหึ่มของมนุษย์มีบุญเดี๋ยวก็อดรนทนไม่ได้ต้องโดดลงมาละมาสวดด้วยกันมันเป็นอย่างนี้นะก็เพราะอย่างนี้แหละจึงต้องเอาโอวาทที่เคยให้เอาไว้ในอดีตเอามาทบทวนกันเรื่องนี้มิใช่เรื่องเหลวไหลสิ่งเหล่านี้ทำเถอะแล้วก็ไปชวนกันมาเยอะๆด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้บุญเก่าบุญใหม่ของเราเองก็จะบรรจบกันเพราะฉะนั้นจะโควิดควายวิดอะไรเราไม่ตกต่ำอะไรไปง่ายๆหรอกเราฝ่าไปได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่ง

ริวารังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทธเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ

้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะหลายคนมองตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นช่างสุขสบายมีงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีมีพวกพ้องบริวารมากมายชีวิตอันสุขสบายนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกันเอาไว้รอให้อายุมากขึ้นก่อนรอปลดเกษียณก่อนแล้วจึงจะไปนั่งธรรมะนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาเตือนสติและให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าว่าเราจะนั่งธรรมะไปเพื่อใครและนั่งไปเพื่ออะไรคำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ

นั่งธรรมะต้องนั่งนะลูกนะนั่งเพื่อเราไม่ได้นั่งเพื่อใครเพื่อตัวของเราเป็นเรื่องหลักเลยวันไหนไม่ได้นั่งวันนั้นน่าเสียดายทีเดียวที่เราไม่ได้แสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถือว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทถือว่ายังชะล่าใจอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการที่เราจะเผชิญอะไรทุกๆสิ่งเผชิญวิกฤตของชีวิตต้องมีความพร้อมดังนั้นนั่งนะลูกนะนั่งทุกวันเถิดการนั่งธรรมะทุกวันจะทำให้เราสั่งสมบุญสั่งสมความละเอียดกันไปทุกๆวันและก็จะช่วยทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เร็วขึ้นทำเถอะทำไปทุกวันจะได้มีความสุขทุกวันเลยด้วยกำลังบุญของพวกเราทุกคนมันเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงได้แม้ว่าเราจะมีภารกิจเยอะแยะกันไปหมดก็ตามในชีวิตประจำวันแต่เพียงเราให้โอกาสกับตัวของเราเองนั่นแหละนั่งธรรมะปฏิบัติทุกวันเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจ

คุณผู้ชมคะวิกฤตของชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามวิบากกรรมตามมาส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำอับจนประสบทุกภัยต่างๆนานาแม้มรณภัยก็เข้ามากล้ามกลายได้ทุกเมื่อทั้งยังมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกหนแห่งดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องหมั่นนั่งธรรมะประกอบความเพียรจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่พระครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ที

ทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือ

คิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายแล้วก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่ง

ความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนเพ
พอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้แล้วจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธาร่วมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา6โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความ

0: ริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์โคนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงและดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็

0: อาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานี GBN by DMC ทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทศธรรมเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GBN by DMC

0: ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก
0: ็
1: จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายพระทหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุ้มบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจ

Cará. เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

อเรียนท่านอธิบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะ

0: ามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เรียนท่านอธิบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามความสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนภาเศรษฐ์พรหมบรรทูลหันธรรมยังพุทธสัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: ธุเรียนเชิญท่านรัฐบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันนมยังปินดาภาธาธาตุปฏิกุลปัจเวกนาป

0: ตมิธานัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเข็นพระตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การเจริญสมาธิภาวนาเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จเป็นทางมาของสติและปัญญาที่จะทำให้เรานะมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนปฏิภาณไหวพริบแกล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ว่าเราเจริญภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งย่างลงสู่ศูนย์กลางกายอันเป็นต้นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเบิกบานผ่องใสเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและยังช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภัยในอบายภูมิตลอดจนภัยในสังสารวัฏสิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงส์การเจริญสมาธิภาวนาที่เราจะได้รับไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกันทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพุทธวรรควันนาคุตกนิกายธรรมบทว่าบุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นเถิด

เพราะการเลือกให้พระสุคตะทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิณายบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลหว่านพืชลงในนาดีฉะนั้นทานหมายถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีงามเพราะการให้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลระหว่างชีวิตต่อชีวิตเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติเป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดจะกลับส่งผลดีให้แก่ชีวิตเราอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้คือก่อนจะให้ควรเลือกของที่จะให้ว่าสมควรหรือไม่โดยเลือกให้แต่ของที่ดีของที่ประณีตของนั้นต้องได้มาด้วยความสุจริตแต่ของดียิ่งกว่าที่ตนใช้เวลาบุญส่งผลก็จะได้ของที่ประณีตของที่ดีเลิศแต่อย่างน้อยก็ควรให้ของในระดับเดียวกันกับที่ตนใช้อยู่แล้วต้องดูด้วยว่าจะให้กับใครทานนั้นจึงจะมีผลมากจะให้กับทักขิณายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนา

น้ำดีมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เมื่อทำอย่างนี้เขาจึงจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่ความเหนื่อยยากดังเรื่องของเทพบุตรพุทธิจราชในการเลือกให้ทานในสมัยหนึ่งพระองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะประทับณบันดุกรรมพลศิลาอาจทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์อังกุระเทวบุตรนั่งอยู่ในที่เบื้องซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพระพุทธองค์อังกุระเทวบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึง12โยชน์ขณะที่เทวบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทวบุตรมานั่งเชียร์ไลในตอนแรกก็ยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมเช่นนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างกันระหว่างทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังกุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับลงได้บริจาคทานมากมายในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานที่ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่เพราะได้ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทวบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิณายบุคคลดุจบุคคลหว่านพืชแม้น้อยลงในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบูรณ์และผู้จะประกาศความสำคัญของทักขิณายบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูรณ์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลได้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูรณ์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูรณ์ชาวนาก็ปราบปลื้มยินดีฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูรณ์ยังบุคคลผู้ให้นั้นให้ชื่นชมยินดีฉะนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดอย่างนี้เพราะอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนี้ย่อมมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาวถึง12โยชน์

ไปบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึง 10,000 ปีพระอินทกะเทพบุตรกราบทูลแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังคุระเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานเธอจึงมีผลไม่มากส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาแล้วให้ในเขตนั้นเถิดเพราะการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้เราตถาคตย่อมสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทานจะให้ผลอันไพบูลย์ได้ก็ต่อเมื่อถวายแด่ผู้รับที่บริสุทธิ์เป็นทักขิณายบุคคลผู้รับจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ให้ดังนั้นเราควรทำทานให้บริสุทธิ์ครบองค์ประกอบของการให้ทั้งสามอย่างคือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วและบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้รับและผู้ให้ย่อมได้ผลบุญมากพอเราถวายทานขาดจากใจเท่านั้นศูนย์กลางกายของเราก็จะมีอายตนะของบุญมันเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ปุญญาภิสันหา

มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาจากบุญบันดาลกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดพวกทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารพวกพร้อมบริวารและก็เพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้เนี่ยบุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติคือความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณคล่องแคล่วคุณสมบัติต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นไปใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานแล้วก็สร้างบารมีคุณสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสทานแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดึงดูดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์ในลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาด้วยกระแสแห่งบุญนี้แหละเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจะต้องสร้างกันให้มากๆยิ่งมีมากเท่าไหร่ความสุขความสำเร็จก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาและมันรักษาใจของเราเนี่ยให้อยู่ในแหล่งของบุญคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้อยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

แม่เป็นลูกสาวคนจีนเกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแม่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีมีหนุ่มๆพายเรือนำมาจีบเสมอเพราะบ้านแม่อยู่ติดคลองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทำไมเก่งยังเลยเพราะคุณตาดุมากเวลาแม่จะไปไหนก็ต้องให้น้องชายและพี่ชายแม่ตามไปด้วยทุกครั้งแม้กระทั่งไปซื้อตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องตามไปแม่เป็นลูกสาวคนเดียวในจำนวนพี่น้อง5คนเป็นลูกสาวคนเดียวแม่ยังมีนิสัยห้าวห้าวลุยลุยและก็ไม่เคยกลัวใครเมื่อแม่ได้เจอกับพ่อครั้งแรกก็ลุยเลยหาเรื่องพ่อเลยทำให้มีปากมีเสียงกันทันทีแต่ว่าต่างกับพ่อที่พอเจอแม่ปุ๊บก็ตกหลุมรักปั๊บพ่อก็เลยมาสู่ขอแม่แล้วคุณตาก็ยกให้ทันทีเนื่องจากกลัวหนุ่มๆมากมายจะคอยตามจีบจะมาฉุดแม่ไปซะก่อนพ่อมีอาชีพเป็นสารถีรถเมย์วันในขณะที่แม่กำลังพายเรือเพื่อส่งพ่อขับรถเมย์นั้นแม่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แม่จะได้พบกับพ่อและในคืนนั้นเองแม่กับฝันเห็นพ่อมาหาและบอกกับแม่ว่าพี่ไปแล้วนะมีคนเขาตามมาเอาชีวิตและทันใดก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าเนี่ยตามหาตัวมานานแล้วเดี๋ยวไปฆ่าเขาไว้ฆ่าตัวเองไว้ในอดีตแล้วฝังอยู่ใต้เสาไฟฟ้าที่จังหวัดทางภาคเหนือแล้วผู้หญิงคนนั้นยังบอกกับแม่ว่าไม่เชื่อไปดูก็ได้ในความฝันแม่ก็วิ่งตามพ่อเท่าไหร่ก็ไม่ทันแม่ตกใจตื่นทั้งที่ฝันนั้นยังค้างคาใจอยู่แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีคนปฐกลบอกแม่ที่ท่าน้ำว่าพ่อได้ตายแล้วหลับตายไปเฉยๆในรถเมล์ตอนนั้นแม่ถึงกับช็อกตะลึงในความฝันจนทำอะไรนะไม่ถูกปู่ก็ได้บอกกับแม่ในงานศพว่าก่อนพ่อจะเกิดย่าน่ะได้ฝันในมียาหน้ามาโผล่เห็นแค่ครึ่งตัวพ่อตายตอนอายุ33ปีซึ่งแม่ขณะนั้นมีอายุแค่26ปีแม่ต้องเลี้ยงดูลูกถึงสองคนซึ่งขณะนั้นตัวลูกอายุแค่7ขวบน้องชายอายุได้4ขวบแม่ในตอนนั้นลำบากมากหลังจากพ่อตายแม่ก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้พบรักกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็นคนใจดีแต่ว่าชอบจับนกกระจอกเป็นประจำชอบไปเล่นไพ่นกกระจอกโดยเฉพาะวันโกนกับวันพระจะชอบไปวัดวัดดวงกับเพื่อนๆโดยการไปเล่นไพ่อยู่ที่โรงเจท่านนั้นไม่ค่อยจะศรัทธาในพระแต่มีครั้งหนึ่งลูกนิมนต์พระอาจารย์ไปที่บ้านเพราะเป็นวันเกิดท่านพอดีท่านบอกกับแม่ว่าพระวัดนี้ดูก็มีความรู้นะมีการศึกษาก็ดีสวดมนต์ก็ไพเราะไม่รีบจำสวดเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไป

แป้งลูกเป็นคนมีองค์แต่แม่ไม่เคยรู้ตัวองค์มันก็มีทุกคนแต่ว่าองค์พระภายในแม่รู้เพียงแต่ว่าตอนยายคลอดแม่ออกมานั้นแม่ได้หมดลมหายใจตั้งแต่เกิดร่างกายเขียวเหมือนเด็กที่ตายแล้วแต่ก็ฟื้นมาได้เพราะมีหมอตำยาได้จับขาแม่ยกขึ้นแล้วก็ตบปะต้อมสักพักหนึ่งจึงสำลักน้ำคร่ำแล้วก็มีลมหายใจต้องโดนตบถึงจะหายใจได้แม่มารู้ว่ามีองค์ก็ตอนได้ไปเที่ยววัดแขกกับพี่ชายเนี่ยในขณะที่เพลงบรรเลงแม่ก็ลุกขึ้นรำตามฉบับแขกได้ทันทีทั้งที่ไม่รู้วิธีการรำด้วยซ้ำแต่แม่ก็รำได้พอแม่รู้ว่าตัวเองมีองค์แม่พยายามต่อต้านเพราะแม่ไม่ชอบแต่ยิ่งขัดขืนเขาก็จะยิ่งทำร้ายแม่บ่อยครั้งที่แม่รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงปวดบ่าเหมือนใครนำมานั่งทับหรือเหยียบไว้มีองค์มาเข้าแม่หลายองค์องค์ที่เข้าแต่ละครั้งอาการแม่ก็เปลี่ยนไปตามองค์นั้นๆคนสงฆ์ได้บอกให้แม่รับขันถ้าแม่ไม่รับขันจะมีองค์อื่นๆมาทำร้ายแม่แม่จึงไม่มีความรู้จึงได้รับมาแต่แม่ก็ไม่ได้ตั้งสำนักทรงหรือก็ทรงให้ใครแม่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมแล้วยังเข้าวัดปฏิบัติธรรมตลอดมาหลังจากแม่เข้าวัดแล้วน้อยครั้งที่จะมีองค์มาเข้าคุณตามีความรู้ทางด้านสายเวทหนังเหนียวแทงฟันไม่เข้าสามารถไล่ผีไล่เปรตด้วยการเสกคาถาและช่วยรักษาคนได้ถ้ามีวิชาแต่ชอบช่วยเหลือคนโดยไม่คิดตังค์ชอบชนไก่เคยตีงูตายหลายตัวก่อนตายท่านนอนเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุตายด้วยอายุ60ปีคุณยายเป็นโรคเบาหวานก่อนที่คุณยายจะมีอาการทรุดลงอย่างหนักท่านมีอาการเหมือนธาตุไฟแตกคือมีทั้งเลือดและอุจจาระออกทางทวารหนักหลังจากนั้นก็ไม่สามารถพูดเดินหรือช่วยตัวเองได้ต้องนอนให้ข้าวให้น้ำทางสายยางจากการเจาะสายยางให้อาหารทางท้องทำให้ท่านเจ็บปวดมากร้องครวญครางโหยหวนน่ากลัวมากทุกคืนนอนเป็นอัมพาตทรมานอยู่นานกว่า4ปีเป็นภาพที่ลูกหลานนี่แล้วสงสารท่านอย่างจับใจแต่โชคดีที่แม่ได้เจอกับลุงซึ่งเป็นเพื่อนแม่สมัยเด็กที่แม่ไม่ได้พบกันมาสิบกว่าปีครั้งแรกที่ลุงเจอกับแม่ลุงบอกกับแม่ว่าตอนนี้ได้มาวัดพระธรรมกายแล้วซึ่งแต่แม่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากให้แม่ลองมาจึงทำให้ครอบครัวของลูกได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรู้หลักวิชาแม่จึงได้ทำบุญสร้างพระทำบุญกฐินถวายทายทานหมื่นวัดบุญบุญใดขาขึ้นและบุญทุกๆบุญไปให้คุณยายคุณยายสิ้นใจอย่างสงบด้วยวัย73ปีตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนโตของแม่ซึ่งลูกเป็นเด็กที่คลอดยากมากแม่ต้องอุ้มท้องทนเจ็บถึง3วันหมอตำยาได้เอาเข็มฉีดยาที่ใช้ฉีดคาราบาวคาราบาวกระทิงมาฉีดแม่ก็แล้วแต่ลูกก็ยังดื้อไม่ยอมคลอดขนาดใช้เข็มขนาดนั้นสุดท้ายหมอตำยาก็หมดหนทางแม่จึงได้คนไปตามคนตามมาช่วยคุณยายได้ทำน้ำชนิดหนึ่งให้แม่ดื่มถึงตาบอกน้ำนั้นคือน้ำมนต์ยอดประคาถาแม่ดื่มไปสองอึกพออึกที่สามตัวลูกก็คลอดออกมาอย่างง่ายได้เลยที่แม่ไม่ต้องเบ่งเลยเมื่อก่อนตัวลูกเองจะชอบเรื่องการทำนายทายทักแต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีลูกจึงเลิกศึกษาแล้วพอลูกตัดสินใจเข้ามาช่วยงานในวัดคนที่อยู่ภายนอกก็จะเห็นว่าลูกเป็นโรคคลั่งศาสนาขี้เกียจไม่มีปัญญาหางานทำต้องมาอยู่วัดแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะเทือนใจลูกแม้แต่เล็กน้อยอ๋อเขาไม่รู้จ้ะเขาก็พูดไปตัดรอนกำลังใจเนี่ยพระลูกรู้ว่าบุญทั้งบุญที่ลูกได้ทำ
มีเงินเป็นพันล้านก็หาซ

0: ซื้อไม่ได้ลูกนั้นอยากสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปให้ตลอดรอบฟังค่ะสุดท้ายลูกขอให้หลวงพ่อมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาให้ข้าหลวงพ่อหายเร็วๆให้สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดกับหลวงพ่อจงแพ้ความดีของหลวงพ่อให้รอยยิ้มหลวงพ่อเป็นรอยยิ้มที่งดงามตลอดไปคำถามพ่อเป็นพญานาคมาเกิดจริงตามที่ย่าฝันหรือเปล่าคะเพราะเหตุใดพ่อจึงโรคหลายตายแม่ฝันถึงพ่อเพราะพ่อตายแล้วมาหาใช่หรือไม่คะแล้วผู้หญิงในฝันที่บอกแม่ว่าพ่อได้เคยไปฆ่าเธอไว้เธอมีตัวตนจริงหรือเปล่าคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่แม่และลูกส่งไปให้และมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างท่านฟ้าบอกอะไรถึงลูกกับแม่หรือเปล่าคะแม่เคยหมดลมหายใจไปตั้งแต่เกิดแต่มีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะเหตุใดเคยมีคนบอกว่าเป็นเพราะพี่สาวแม่ที่ยอมให้แม่มาเกิดแทนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะแม่มีร่างทรงจริงหรือเปล่าเพราะวิบากกรรมใดแม่จึงต้องมีร่างทรงหลายองค์ทั้งที่แม่ก็ไม่ได้เต็มใจจะทำอย่างไรองค์เหล่านั้นจึงจะหายไปและไม่สามารถมาทำอันตรายแม่ได้คะแม่ชอบปวดหัวอย่างรุนแรงหลายครั้งหน้ามืดมือชาบ่อยๆแม่เคยไปหาหมอเพื่อสแกนสมองหมอบอกว่าแม่เป็นโรคสมองฝ่อแต่พอไปอีกครั้งหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วแล้วว่าแม่เป็นโรคอะไรกันแน่คะแม่กับพ่อเลี้ยงมีวิบากกรรมใดร่วมกันมาทำไมเวลาแม่ยืมเงินจากท่านแม่กับพ่อเลี้ยงนะจ๊ะแม่ต้องส่งดอกเบี้ยให้ทุกเดือนเหมือนอีกเคสที่ผ่านไปแล้วนะท่านจะสามารถกลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือเปล่าคะคนตายเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุเพราะกรรมใดตายแล้วไปไหนตอนนี้ท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรยายต้องนอนทรมานมากกว่า4ปีมีร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเหม็นเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ตาบอดมือหงิกงอแล้วก็ต้องให้อาหารทางสายยางเพราะมีวิบากกรรมอะไรบ้างคะและชาติต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อีกหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะช่วยวิบากกรรมของท่านหมดไปหรือลดลงคะก่อนตายถ้ามีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรบุญที่ลูกหลานทำแล้วให้ยายอนุโมทนาชวนติดท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ลูกหลานกล่าวคำสาธุการแทนท่านรับรู้และอนุโมทนาบุญได้หรือเปล่าคะเพราะท่านอยู่ในสภาพพิการอย่างนั้นการอนุโมทนาบุญแบบไม่เต็มใจกับการอนุโมทนาบุญแบบเต็มใจแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้บนนั้นแตกต่างกันอย่างไรคะลุงที่เป็นกัลยาณมิตรแม่นั้นเคยทำบุญกับกันมากับแม่อย่างไรพระญาติจึงมาเจอกันช้าลุงสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะตัวลูกทำไมจึงคลอดยากที่ลูกคลอดมาได้ด้วยน้ำมนต์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะในพุทธนันท์ที่ผ่านมาลูกมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมได้ลงมากี่รอบคะมีผังบวชมากับหมู่คณะบ้างหรือเปล่ามีผลการปฏิบัติทำอย่างไรสามารถพยุงตัวกลับดุสิตบุรีวมุนพิเศษได้หรือเปล่าและลูกฝันในหลวงพ่อบ่อยๆเพราะอะไรคะลูกเป็นพระที่เคารพเหมือนพี่ชายอยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกันอยากทราบว่าเราเคยทำบุญร่วมกันมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติทำอย่างไรได้ลงมากี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตุเมตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อไม่ได้เป็นพญานาคมาเกิดตามที่ย่าฝันไปเป็นแค่เรื่องฝันไปตามเรื่องตามราของท่านเท่านั้นแหละจ้าพ่อเป็นโรคไหลตายเพราะกรรมในอดีตพ่อเนี่ยได้เคยไปฆ่า

ู้หญิงคนที่แม่ฝันถึงจริงๆแหละด้วยเหตุที่ในชาตินั้นได้ไปบีบคอเธอตายเพราะเธอขี้หึงระแวงว่าพ่อไปมีหญิงใหม่ทั้งๆที่พ่อเนี่ยไม่มีจึงบันดาลโทสะด้วยความเมาเมื่อเธอตายแล้วก็เอาไปฝังที่ใต้เสาไฟฟ้าดังที่แม่ได้ฝันเห็นจริงๆเลยจ้ะเออก็แปลกดีนะในชาตินั้นพ่อตายแล้วไม่ได้ไปมหานรกเพราะต่อมาชาตินั้นนะภายหลังจากข้าได้ตายแล้วก็ได้บวชอยู่หลายพรรษาแล้วก็อุทิศบุญไปให้เธอแต่ภรรยาในชาตินั้นยังมีความผูกพันทั้งรักทั้งแค้นอยู่ตายแล้วเธอก็ไปเป็นพูดในต่างกับผีนะแล้วก็ต่างจากปีศาจตายแล้วเธอก็ไปเป็นพูดจะคอยเฝ้าติดตามสามีซึ่งต่อมาเมื่อลาสิกขาแล้วบวชได้หลายพรรษาต่อมาก็ลาสิกขาแล้วก็ป่วยตายแล้วก็มาเกิดเป็นพ่อของลูกในชาตินี้แต่ผู้พิศวาสเป็นอดีตภรรยาชาตินั้นก็ยังมาตามเอาตัวพ่อไปหลังจากที่พ่อตายแล้วเพื่อเอาไปอยู่ด้วยกันเอาไปเป็นพูดด้วยกันต่อมาพ่อก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นท่านฟามาบอกว่าท่านต้องอยู่ใช้หนี้กรรมต่อภรรยาเก่าที่เป็นผู้ดังกล่าวแล้วขอขอบคุณที่ส่งบุญมาให้เจอผู้พิศวาสและพ่อก็ไปเป็นผู้แต่ว่ามันมีบุญมีฐานะดีขึ้นแต่ถ้าพ่อหมดกรรมเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าลูกส่งบุญไปอีกเนี่ยพ่อก็จะหลุดจากการเป็นพูดตรงนี้ไปเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ลูกจะต้องสั่งสมบุญและอุทิศไป

ม่เคยหมดลมไปตั้งแต่เกิดแต่มีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะกรรมที่เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตชาติชาติหนึ่งที่แม่รื้อบ้านแล้วไปเจอลูกหนูตัวแดงๆครั้งหนึ่งจึงเอาลูกหนูตัวแดงๆไปทิ้งในน้ำจนมันตายเนี่ยมาส่งผลที่หมดลมแต่ว่ามีบุญที่เคยช่วยเหลือคนป่วยเรื่องโยกยารักษาไข้ต่างๆนั้นนะมาช่วยไว้ให้รอดพ้นจากความตายจ้ะตามที่มีคนมาบอกว่าพี่สาวแม่ยอมให้แม่มาเกิดแถวนั้นก็ไม่จริงจ้ะแม่เป็นร่างทรงเพราะในอดีตแม่ชอบนับถือพวกผีเจ้าเข้าทรงจึงมีเชื้อให้พวกนี้มาตามน่ะแต่ในชาตินั้นพอแม่มาเจอหมู่คณะก็เลิกนับถือผีนับถือผีทรงเจ้าสิงพวกนั้นแต่เชื้อเก่าที่มีอยู่สำแดงออกมาถึงท้ายแม่อยู่ในวงจรนี้จ้ะจะแก้ไขก็ให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วหากดิบตัดใจเลิกสิ่งเหล่านั้นโดยใจที่เข้มแข็งสู้กันสักวันหนึ่งแค่นั้นเองแหละไม่ช้าชื่อเหล่านั้นก็จะหายไปเองจ้ะพอเราไม่นะเดี๋ยวก็หายไปแม่ปวดหัวมือชาบ่อยๆพระกรรมในอดีตที่ชอบทุบหัวสัตว์ทำอาหารเช่นทุบหัวปลาบ่อยครั้งนำมาส่งผลจ้ะแม่เป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมดังกล่าวดังนั้นจึงทำให้กรรม

เกินเพราะแตกดีเหมือนกันนะกรรมในอดีตเรื่องนี้มีเหตุคือกรรมในอดีตแม่ก็เคยทำหนึ่งเนี้ยคือให้หมู่ญาติเขายืมเงินแล้วตัวเองก็คิดดอกเบี้ยกับหมู่ญาติรวมทั้งสามีของตนเองด้วยในชาตินั้นน่ะมารวมส่งผลจ้ะก็คิดดอกกับสามีด้วยกับหมู่ญาติด้วยพอเลี้ยงมีสายบุญมากับหมู่คณะบ้างแต่บางๆเราก็จะต้องใช้ความยาวและอดทนมากหน่อยที่จะนำพาท่านมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้จ้ะหากไม่เลิกเล่นไพ่นกกระจอกเมื่อใครตายใจหมองใจจะเศร้าหมองเพราะมองเห็นภาพการเล่นไพ่นี้ก็จะไปอบายจ้ะจะเจอไพ่นกกระจอกเป็นเหล็กร้อนหล่นลงใส่ท่านมีบุญบวชในระยะสั้นดังนั้นลูกก็จะต้องแนะนำให้ท่านดูดีมซีบ่อยสักวันหนึ่งท่านก็จะมาบวชช่วงสั้นได้จ้ะคุณตาเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังผุเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันชอบทุบตีสัตว์เช่นชอบตีงูจนตายกับชอบชนไก่เป็นต้นมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไป

พ้นกรรมจ้ะยายต้องนอนทรมานมามากกว่า4ปีมีร่างกายเน่าเฟะมีกลิ่นเหม็นเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ตาบอดมือหงิกงอและต้องอาหารทางสายยางพระกรรมในอดีตชาตินั้นสามียายเป็นนายพรานเมื่อสามีจับสัตว์มาได้ด้วยกับดักแล้วก็นำมาให้ยายซึ่งเป็นภรรยาในชาตินั้นผูกมัดขาที่บาดเจ็บถ้าสัตว์พยายามจะดิ้นมากๆยายก็จะเอาไม้ทุบแข้งทุบขาสัตว์เหล่านั้นบางครั้งดักจับนกมาได้ก็หักขาหักปีกแล้วก็ผูกแขวนไว้เป็นต้นทำเป็นอาจินเลยกรรมเหล่านี้เรามารวมส่งผลจ้ะท่านยังจะต้องไปรับกรรมดังนี้อีกหลายชาติเพราะยังไม่หมดวิบากกรรมจ้ะก่อนตายก็ไม่หมองไม่ใสพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะบุญที่ลูกหลานและแม่ยายในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ลูกหลานและยายอนุโมทนาแต่หลานกล่าวคำอนุโมทนาแทนยายนั้นก็ทำให้ท่านได้บุญใจท่านก็สายขึ้นไม่ต้องไปอบายเพราะท่านมีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่ด้วยจ้ะแต่บุญที่ทำให้ท่านและอนุโมทนาแทนท่านนี้อุ้มเอาไว้จึงทำให้ท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าวเลยจ้ะการอนุโมทนาแบบไม่เต็มใจนั้นก็ได้บุญบ้างนิดๆแถมเป็นบุญเจือความขุ่นมัวพอตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นต่ำจ้ะเป็นยักษ์โลโซการอนุโมทนาบุญแบบเต็มใจแต่พูดไม่ได้นั้นก็จะได้บุญเต็มที่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจนะเป็นหลักเมื่อบุญส่งผลก็จะได้ตามกำลังบุญที่จะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นดาวดึงเป็นต้นจ้ะถ้าทำด้วยจิตที่เริ่มใสเต็มที่ลุงที่เป็นกัลยาณมิตรแม่นั้นท่านก็เคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาในอดีตส่วนที่แม่มาเจอคุณลุงช้าเพราะเวลาแม่ทำบุญมักจะตัดสินใจช้าและมักเกรงว่าเอาไว้ก่อนมั่งขอคิดดูก่อนมั่งจ้ะลุงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะตัวลูกคลอดยากเพราะกรรมในอดีตชอบขังสัตว์ไว้ในกรงเช่นเลี้ยงนกในกรงไว้ดูเล่นส่วนที่คลอดออกมาได้นั้นก็ได้บุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะบุญที่เคยปล่อยสัตว์ไปปลาไม่เกี่ยวกับดื่มน้ำมนต์หรือไม่ดื่มจ้ะพุทธนันที่ผ่านมาลูกก็เป็นกุลธิดาที่เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนเบื่อมากเลยเมื่อมาเจอหมู่คณะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีแต่กรรมกาเมเก่ายังไม่หมดจึงต้องมาเป็นผู้หญิงได้เป็นกองเสบียงมาจ้ะชาตินี้ลูกก็สมปรารถนาแล้วที่ปรารถนามาอธิษฐานมาเนี่ยก็ให้ประคองตัวให้ดีจะได้พ้นจากกรรมกาเมเจ้าชู้ถ้าลูกประคองตัวได้จนหมดอายุไขประพฤติพรหมจรรย์ชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงจ้ะชาติต่อไปจะได้เป็นผู้ชายมีผลการปฏิบัติธรรมเห็นดวงใสตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้ะพระที่ลูกเคารพแบบพี่ชายเนี่ยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาท่านเป็นทหารพระราชาที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ช่วยงานเผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งพระธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบเลยจ้าท่านก็ไม่ได้มีบุญร่วมกันอะไรมาเป็นพิเศษกับตัวลูกเลยแต่เป็นสมาชิกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเหมือนกันนั่นเองหน้าตาก็ไม่คล้ายกันเท่าไหร่หรอกลูกคิดไปเองเนี่ยอีกท่านตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตหมุนพุทธันดรที่ผ่านมาก็ลูกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีของลูกให้เต็มที่กันแล้วกัน

ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดเป็นดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญ

0: เมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26 ธันวาคม 2569เวลา18:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานสำหรับท่านอธิบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเบญจพรโอสายไทยหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซ

0: ยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังฆสะ
1: ภิกขุสังฆสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหา

0: ยะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านอธิบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจุฬามาศและกัลยาณมิตรพิมพ์รัชดาบุญสกุลเจริญเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
5: ์จงรับ
0: จงรับ
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรทัพแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรทัพแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองข้างและสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: านฐานะดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะบุคคลเสวยสุขในวัยชราเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ตนได้กระทำไว้ในวัยหนุ่มสาวฉันใดเทพบุตรเทพธิดาเสวยสุขในทิพยสมบัติอันโอฬารเพราะผลบุญที่ตนได้เคยสั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ฉันนั้นคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอยู่เบื้องหลังความสำเร็จตั้งแต่ชีวิตมนุษย์ปุถุชนจนถึงพระอรหันต์บุญนั้นมีสมบัติอย่างน้อยสองประการคือประการแรกเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ของสาธารณะแก่คนทั่วไปภัยใดๆไม่สามารถทำอันตรายได้ประการที่สองบุญนั้นติดตามผู้เป็นเจ้าของไปในภพเบื้องหน้าได้คนที่เชื่อเรื่องผลของบุญมีสองประเภทประเภทแรกเชื่อเรื่องผลของบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงเร่งขวนขวายสั่งสมบุญเพราะเห็นคุณค่าของบุญว่าเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและประเภทที่สองเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่เชื่อเรื่องผลของบุญแต่ไปเชื่อเรื่องผลของบุญเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะไม่สามารถสั่งสมบุญได้จึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากได้แต่รอคอยผลของบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ท่านฐานะดีทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญราบอันประเสริฐที่มีศรัทธาเชื่อในผลของทานพากันมาสั่งสมทานกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างของผู้รู้และดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทดำเนินลอยตามปฏิปทาของพระบรมศาสดาและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นต้นบุญและต้นแบบแก่อนุชนที่จะตามมาในภายหลังคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพุณีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปทวนตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
3: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์

0: ชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
1: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี152-1-20208-7ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่แอดดัมมัคคยาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายและมหาวิทยาลัยปักกิ่งเดินหน้าความร่วมมือแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนเตรียมปิดต้นฉบับชาดก300เรื่องแรกและแปลเพิ่มอีก134เรื่องค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะคณาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์วิจัยไบลานและคัมภีร์พระพุทธศาสนาบาลีสันสกฤตมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567คณะทำงานได้แปลชาดกแล้วเสร็จ300เรื่องแรกซึ่งการทำงานในประเทศไทยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและปิดต้นฉบับเตรียมจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2570พร้อมเดินหน้าแปลเพิ่มเติมอีก134เรื่องซึ่งกระบวนการตรวจสอบเริ่มจากทีมมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้แปลและตรวจทานโดยรองศาสตราจารย์ฟั่นจริงๆก่อนส่งให้คณะพระมหาปริญญธรรม9ประโยคและผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนด้านพระพุทธศาสนาของศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ร่วมตรวจสอบทางด้านภาษาเนื้อหาและหลักพระธรรมวินัยจุดเด่นของงานครั้งนี้คือการแปลคำอธิบายคาถาซึ่งเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนเพื่อให้ผู้อ่านภาษาจีนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นซึ่งในโครงการนี้สานต่อจากความสำเร็จในการแปลพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายฉบับภาษาจีนโดยตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2564และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งประเภทวรรณกรรมโบราณดีเด่นแห่งชาติของจีนนอกจากนี้คณะทำงานยังได้ร่วมกันรดน้ำต้นมหาโพธิ์เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ต้วนฉิงผู้ริเริ่มโครงการและวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยท่านได้ปลูกต้นมหาโพธิ์ต้นนี้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2559ความร่วมมือตลอด17ปีจึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากผู้ริเริ่มสู่คณะวิจัยรุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกบาลีไปสู่ชาวจีนและผู้สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้สั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธิพงศ์วรโชโตและพระจันทายเตชะธรรมโมนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาโดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาให้คำแนะนำอย่างแจ่มแจ้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเติมเต็มพลังใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนท่ามกลางรอยยิ้มและความปลาบปื้มปิติใจที่ได้ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในทวีปยุโรปสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะ
ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประ

0: ปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่3วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพุธที่11พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีธุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมศูนย์ธรรมอุทยานสุขสดใสจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกธุดงคสถาน101จังหวัด101ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
0: ขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6 โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

0: คำสองคำนี้ไม่เหมือนกันเผยแพร่ก็แทรกเข้าไปตามจุดต่างๆอย่างนี้เผยแพร่อย่างโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดเนี่ยมันแพร่ออกไปเลยเนี่ยมันแพร่ออกไปกระจายออกไปนี่แพร่แต่ว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกมันแพร่แพร่กับแพร่จึงไม่เหมือนกัน
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีเรตตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและพัฒนาตนเองนะคะกับพื้นที่เล็กๆที่จะชวนทุกท่านนะคะมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันค่ะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้ค่ะเรามีหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับเรื่องเผยแผ่และเผยแพร่หลายคนนะคะคงเคยได้ยินคำว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเผยแพร่ธรรมะแต่สองคำนี้ค่ะมีความหมายไม่เหมือนกันเลยเพราะถ้าเกิดใช้ผิดความหมายก็จะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตชิโวท่านได้มาให้หลักคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในเรื่องเผยแผ่และเผยแพร่ต่างกันอย่างไรผ่านการเปรียบเทียบที่เรียบง่ายตั้งแต่แสงเทียนเล็กๆไปจนถึงแสงพระอาทิตย์ค่ะที่ส่องสว่างทั่วทั้งโลกเพื่อให้เราเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

ือนอย่างกับดวงอาทิตย์นะมันแผ่แสงสว่างแล้วมันก็ทาความมืดที่หุ้มโลกไปพร้อมๆกันแต่จุดตะเกียงจุดธูปจุดเทียนแค่แพร่ไปให้มันแทรกมันซึมไปน้ำมันค่อยเซาะมันค่อยซึมของมันไปตามห้วยหนองคลองบึงแสงเทียนแสงตะเกียงมันค่อยๆแพร่ไปซึมไปนอนมีช่องว่างที่ไหนมันก็ไปของมันนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แพร่ครอบคลุมทั้งหมดแพร่ค่อยๆกระจายกันไปธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วธรรมะอย่างนี้เนี่ยทรงคุณค่ายิ่งกว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อีกเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแผ่หรือความรู้ที่มีเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศจะในโรงเรียนจะในมหาวิทยาลัยจะมหาวิทยาลัยระดับโลกยังไงก็ตามทีความรู้เหล่านั้นก็เป็นความรู้เพื่อทำมาหากินนะเป็นหลักแล้วทำให้มนุษย์อาจจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันอยู่เย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่สมบูรณ์ทำไมปิดนรกก็ยังไม่มิดเปิดสวรรค์ก็ยังไม่ออกยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้รู้ถึงระดับนิพพานหรือรู้ครอบคลุมสรรพสิ่งอย่ามาพูดความรู้จากสถานต่างๆเหล่านั้นน่ะมันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆที่สอนกันอยู่ในโลกมันเป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้แต่ความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความเผยแผ่ทำไมเพราะปิดนรกเปิดสวรรค์ได้เปิดพระนิพพานได้หรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะความรู้นี้ทำให้รู้ความจริงของสรรพสิ่งได้มันต่างกันอย่างนี้เผยแผ่กับเผยแพร่ฝากเอาไว้เป็นข้อคิด

คำว่าเผยแผ่กับเผยแผ่ไม่เหมือนกันเผยแผ่เหมือนแสงเทียนหรือสายน้ำที่ค่อยๆซึมไปตามที่ต่างๆใครเปิดรับก็รับไปแต่ไม่ได้สว่างพร้อมกันทั้งหมดส่วนเผยแผ่เหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างครอบคลุมทั้งผืนโลกความมืดหายไปพร้อมกันทั้งพื้นที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงที่พิสูจน์แล้วว่าดับทุกข์ได้จริงจึงควรได้รับการเผยแผ่ไม่ใช่แค่เผยแผ่คือให้ความสว่างทางปัญญาเข้าถึงใจผู้คนโดยตรงไม่ใช่เพียงเป็นข้อมูลหรือความรู้ทั่วไปเหมือนความรู้ในโลกที่แม้ช่วยคนอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถพาให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงได้ดังนั้นเผยแผ่คือกระจายแบบค่อยๆซึมเหมือนแสงเทียนเผยแผ่คือแผ่ครอบคลุมดับความมืดทั้งผืนเหมือนแสงอาทิตย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าควรถูกเผยแผ่ไม่ใช่แค่เผยแพร่เพราะเป็นความจริงที่ทำให้ใจคนพ้นทุกข์ได้จริงสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องเผยแผ่และเผยแพร่ต่างกันอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเผยแพร่และเผยแผ่ไม่เหมือนกันเลยค่ะเผยแผ่นะคะก็เปรียบเสมือนแสงเทียนหรือสายน้ำนะคะที่ค่อยๆซึมค่อยๆกระจายไปทีละจุดแต่เผยแผ่ค่ะเปรียบเสมือนกับพระอาทิตย์นะคะที่ส่องสว่างทั่วทั้งผืนและขจัดความมืดไปพร้อมกันค่ะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นของจริงที่สามารถพิสูจน์ได้และมีพลังดับทุกข์ในใจมนุษย์และขจัดความมืดไปพร้อมกันค่ะจึงไม่ควรแค่เผยแผ่แบบข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ต้องเผยแผ่ให้สว่างเข้าไปถึงใจผู้คนและขจัดความมืดนั่นก็คือกิเลสและความทุกข์นั่นเองค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมะไม่ได้หยุดอยู่แค่ถ้อยคำแต่เป็นพลังที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงเมื่อศิษย์นะคะยึดมั่นในคำสอนครูแสงธรรมจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ในใจค่ะแต่ขยายออกไปสร้างคนสร้างสันติสุขให้กับผู้คนวันนี้ค่ะเราไปฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ลวงพี่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นปี1999ช่วงปีนั้นเองก็คือได้เคยไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่อาคารภาวนาท่านก็ให้หลักการว่าเราไปญี่ปุ่นไปทำอะไรบ้างหลวงพ่อท่านก็ให้หลักไว้ว่าเริ่มต้นที่คนแถบอินโดจีนนะคนไทยคนลาวนะคนที่เข้าใจพุทธศาสนาแล้วนะฮะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มในงานการเผยแพร่ให้กับชาวท้องถิ่นสืบต่อไปนะนี่ก็คือเป็นนโยบายนะของที่หลวงพ่อท่านได้ให้นโยบายเอาไว้นะตอนเดินทางไปญี่ปุ่นนะฮะก็ได้ทำหน้าที่นะในการที่จะทำงานการเผยแพร่วิชาธรรมกายก็ไปตั้งแต่ปี1999ก็เรียนภาษานะฮะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของกฎหมายด้วยนะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศอื่นเนี่ยเราต้องศึกษากฎหมายให้ชัดเจนการทำงานเราจะได้ไม่ผิดพลาดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดก็คือว่าหลวงพ่อธรรมชโยนะท่านก็ได้ให้โอวาทเอาไว้นะก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะฮะเริ่มทำงานการเผยแพร่จริงก็คือตอนที่เรียนจบการศึกษาแล้วนะระดับปริญญาโทนะฮะก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าก็ได้ทำงานมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะก็มีอยู่ช่วงนึงนะฮะก็ได้จัดปฏิบัติธรรมนะที่วัดพระธรรมกายโตเกียวนะจัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้รู้ว่าอ๋อการที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลจริงๆก็คือต้องแบบอยู่ปฏิบัติธรรมแบบ3วัน2คืนหรือ5วันหรือ7วันอะไรต่างๆเป็นต้นนะฮะก็เลยได้เริ่มมีสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือที่วัดพระธรรมกายกุมะนะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรมนั่นเองนะฮะมีอยู่ครั้งนึงนะฮะตอนหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านได้ให้ความเมตตาในการเดินทางไปเปิดนะครับหมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะฮะหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสได้กราบเรียนหลวงพ่อนะฮะกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับลูกมาทำงานการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศที่ญี่ปุ่นซึ่งประเทศนี้มีการพัฒนาแล้วได้ดีกว่าเมืองไทยลูกมีความรู้สึกว่าการที่มาเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากครับปรากฏว่าพอหลวงพ่อท่านได้ฟังเสร็จปุ๊บท่านตอบตอนนั้นเลยหลวงพ่อท่านก็บอกตอบว่าลูกฟังให้ดีนะประเทศนี้มีความดีสากลครบแล้วนะทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาสมาธิลูกเนี่ยไปเน้นข้อ5เลยพอวันนั้นได้ฟังหลวงพ่อท่านท่านพูดคำนี้มาปุ๊บเนี่ยได้คำตอบซึ่งเป็นคำตอบสั้นๆแต่ว่าตรงใจกินใจแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจแล้วก็จำมาได้จนถึงปัจจุบันณตอนนี้เลยนะแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นหลักสากลเลยจริงๆเพราะว่าไปที่ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยก็คือว่ามีความดีสากลเนี่ยทั้ง5ประการเนี่ยเกือบจะครบแล้วขาดเพียงแค่ข้อ5ข้อเดียวนะทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้การที่เราจะทำงานเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมาเลยนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เราเหมือนกับแทบจะพาสไปเลยผ่านไปเลยนะไปถึงข้อ5แล้วเราเพียงแค่เอาข้อ5ไปใส่ให้เขานะพอหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกอย่างแรกเลยคิดว่าเอ๊ะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยมีทุกอย่างมีความพร้อมทุกอย่างเลยพร้อมมากกว่าเมืองไทยพร้อมมากกว่าในโซนเอเชียทั้งหมดเนี่ยแต่เขาขาดอยู่อย่างนึงนะก็คือเรื่องของสมาธิความสุขนั่นเองเพราะว่าคนในประเทศเนี่ยปีนึงมีคนฆ่าตัวตายประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 คนทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าทำให้รู้สึกว่าการทำงานการเผยแผ่วิชาธรรมกายในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นทันทีเลยนะตั้งแต่ประเด็นไปต้นมานะตั้งแต่มีการจัดปฏิบัติธรรมนะเราก็จะเน้นให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดซึ่งมาตรฐานเขาสูงกว่าเราอยู่แล้วโอ้มันง่ายเลยเมื่อก่อนเราคิดว่าเราต้องทำความสะอาดเองดูแลพื้นที่เองปรากฏว่าไม่ใช่ละเขาให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิกับเรานี่แหละให้เขามาช่วยทั้งทำความสะอาดนะจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะแล้วก็เรื่องของการตรงตัวเวลานี่ก็เหมือนกันคนญี่ปุ่นเนี่ยตารางเวลาที่ให้เขาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมาก่อนเวลา10นาทีไม่เหมือนชาติอื่นเลยถ้าคนญี่ปุ่นรู้ว่าคุณมาตามเวลานี้นะเขาจะมาก่อนเวลา10นาทีซึ่งมาตรฐานพวกนี้เป็นมาตรฐานพื้นฐานเขาอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราไม่ต้องสอนเขาเลยนะเพียงแค่พระอาจารย์นะเจ้าหน้าที่ไปให้ตรงเวลาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะดังนั้นก็คือว่าการที่เราเอาความสบายนะคือเอาความสบายจากที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้ผ่านทางพระติวเตอร์เนี่ยมาอธิบายนะมาแนะนำนะทั้งพระเจ้าอาวาสต่างๆได้รับฟังโอวาททั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นแก่นที่สำคัญมากๆเลยว่าการนั่งสมาธิต้องมีความรู้สึกสบายนี่เป็นเบื้องต้นเลยจริงๆนะดังนั้นคนญี่ปุ่นเองเนี่ยที่ได้มานั่งสมาธิปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมก็คือมีที่วัดพระธรรมกายกุมะนะเป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินะเป้าหมายของเราก็คือว่าเพื่อ
สร้างคนมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิแล้วก็มาช่วยกันดูแลอาคารสถานที่แล้วก็มาฝึกเรื่องของความดีสากลแล้วก็มาช่วยแนะนำเราด้วยแล้วก็ช่วยทำสถานที่เราให้สะอาดนะแล้วก็มีความสมบูรณ์พร้อมนะพร้อมที่จะรับเจ้าหน้าที่หรือว่าพร้อมที่จะรับญาติโยมนะหรือว่าคนญี่ปุ่นและคนทุกชาติที่จะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโตเชงิหรือว่าจะที่วัดพระธรรมกายกุมะก็แล้วแต่นะหรือว่าอนาคตนะก็มีการเตรียมสถานที่ต่อไปนะเพื่อเปิดเป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นสืบต่อไปด้วยซึ่งในปีนี้เองเนี่ยก็มีการขยายงานอย่างเงี้ยมาอย่างตลอดและก็ต่อเนื่องด้วยคำสอนนะของคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็คำสอนของคุณครูแม่เล็กที่ได้ให้ความเมตตานะลูกๆในการที่จะไปทำงานการไปแพร่ลูกๆเองก็ได้โอกาสในการที่ได้ไปทำหน้าที่ณตรงนี้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อทั้งสอง

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูปลัดสุเนศฉละพิญโยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชินิประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ท่านได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตชิโวค่ะโดยท่านนะคะได้เล่าถึงการทำหน้าที่ในการเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นว่าท่านนะคะได้ยึดหลักธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะในเรื่องของความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมโดยให้เน้นถึงผู้ที่เข้าใจในพระพุทธศาสนาก่อนจึงค่อยขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นและโอวาทของหลวงพ่อทัตตชิโวค่ะที่ท่านชี้ให้เห็นว่าคนประเทศญี่ปุ่นนะคะมีความดีสากลครบแล้วในเรื่องของความสะอาดระเบียบมีวินัยและก็ตรงเวลาเหลือเพียงแต่เติมสมาธิและความสุขภายในค่ะเมื่อยึดหลักความสบายและเติมสมาธิให้ถูกจุดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นจึงเดินหน้าได้อย่างมั่นคงเกิดสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างคนสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนให้เราได้ฟังได้ทำให้เราได้เห็นถึงการทำหน้าที่โดยยึดหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 02

สวัสดีค่ะผู้ชมคะหลายคนมองตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นช่างสุขสบายมีงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีมีพวกพ้องบริวารมากมายชีวิตอันสุขสบายนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกัน

0: รอให้อายุมากขึ้นก่อนรอปลดเกษียณก่อนแล้วจึงจะไปนั่งธรรมะนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาเตือนสติและให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าว่าเราจะนั่งธรรมะไปเพื่อใครและนั่งไปเพื่ออะไรคำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: นั่งธรรมะต้องนั่งนะลูกนะนั่งเพื่อเราไม่ได้นั่งเพื่อใครเพื่อตัวของเราเป็นเรื่องหลักเลยวันไหนไม่ได้นั่งวันนั้นน่าเสียดายทีเดียวที่เราไม่ได้แสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถือว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทถือว่ายังชะล่าใจอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการที่เราจะเผชิญอะไรทุกๆสิ่งเผชิญวิกฤตของชีวิตต้องมีความพร้อมดังนั้นนั่งนะลูกนะนั่งทุกวันเถิดการนั่งธรรมะทุกวันจะทำให้เราสั่งสมบุญสั่งสมความละเอียดกันไปทุกๆวันและก็จะช่วยทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เร็วขึ้นทำเถอะทำไปทุกวันจะได้มีความสุขทุกวันเลยด้วยกำลังบุญของพวกเราทุกคนมันเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงได้แม้ว่าเราจะมีภารกิจเยอะแยะกันไปหมดก็ตามในชีวิตประจำวันแต่เพียงเราให้โอกาสกับตัวของเราเองนั่นแหละนั่งธรรมะปฏิบัติทุกวันเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจ

ณผู้ชมคะวิกฤตของชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามวิบากกรรมตามมาส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำอับจนประสบทุกภัยต่างๆนานาแม้มรณภัยก็เข้ามากล้ำกลายได้ทุกเมื่อทั้งยังมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกหนแห่งดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องหมั่นนั่งธรรมะประกอบความเพียรจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่พระธรรมใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

อยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจ

ที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้

ที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียด

ใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญเคยทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาก็ลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำ

ของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกาย

ดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่น

ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจวาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะ1ตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยาย

ใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่ม

กระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาพักกายพักใจฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะท่ามกลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มาพักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่นของเขาใหญ่โดยมีสายฝนที่โปรยปลายชุ่มฉ่ำใจตลอดช่วงการปฏิบัติธรรมสำหรับกิจกรรมในโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกมาถ่ายทอดธรรมะและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งปันและถามตอบประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านได้พบความสงบภายในและได้เติมพลังใจให้ตนเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษด้วยการร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงค่ำส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจที่จะนำธรรมะและประสบการณ์ดีๆจากการทำสมาธิในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนเองเพื่อให้เยาวชนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติสืบต่อไปทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคิสดัมมะแอนด์เมดิเทชันเพื่อฝึกสมาธิพัฒนาภาษาไทยและปลูกฝังคุณธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยในครั้งนี้มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน9คนจาก6ครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆได้นั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อฝึกความสงบความตั้งใจและการมีสติอยู่กับตัวเองก่อนเข้าสู่บทเรียนด้านพระพุทธศาสนาโดยเด็กๆได้เรียนรู้พุทธประวัติในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาติรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกขอรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกขอรพัสดุ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติถ่ายทอดโดยพระนิโคลัสฐานิสโรด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายสนุกและเหมาะสมกับวัยของเด็กๆหลังจากนั้นได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น2กลุ่มตามช่วงวัยเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจสำหรับกลุ่มเด็กเล็กได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษาไทยผ่านประสบการณ์จริงอาทิการชิมขนมและอาหารว่างยอดนิยมของไทยเช่นป๊อกกี้รสทุเรียนและเบนโตะรสเผ็ดพร้อมทั้งฝึกพูดคำศัพท์ภาษาไทยฝึกเขียนคำง่ายๆและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปั้นรูปปลาหมึกซึ่งกิจกรรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างสนุกสนานโดยมีคุณครูอาสาคอยดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดส่วนกลุ่มวัยรุ่นได้เรียนวิชาธรรมศึกษาชั้นต้นโดยเริ่มต้นจากการศึกษาหลักธรรมในธรรมะหมวด2และเรียนรู้แนวทางการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสติและสัมปชัญญะ ซึ่งช่วยให้รู้ตัวมีความรอบคอบและคิดก่อนพูดหรือกระทำตลอดจนหลักบุพการีและกตเวทีซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปลูกฝังความกตัญญูและการตอบแทนคุณโดยมีพระมหาอดิเทพเทวินทชโยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกิจกรรม Kiss Dhamma and Meditation จึงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการฝึกสมาธิการศึกษาธรรมะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและคุณธรรมตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีวินัยมีความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่4วันจันทร์ที่16พฤศจิกายนได้แก่วัดห้วยตองสักจังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่17พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจังหวัดพัทลุงศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้ววันพุธที่18พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลธุดงคสถานมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานแก้วอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจังหวัดตรังศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี

ธุดงคสถานปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครจังหวัดสกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเปตงจังหวัดยะลาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีธุดงคสถานห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพจังหวัดขอนแก่นธุดงคสถานกงไกลาดจังหวัดสุโขทัยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครหนองหานจังหวัดสกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูวันอังคารที่24พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชจังหวัดราชบุรีวัดแม่ลายเตียนอ่างจังหวัดเชียงใหม่ธุดงคสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราด

็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน Zoom 073

สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก5

0: ครั้งอดีตกาลณพระเชตวันมหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาได้เกิดเรื่องราวมีงามของภิกษุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตามท่านก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าเพื่อปลดโทษให้
1: ท่านองค์พระบรมศาสดาให้มานิมนต์ท่านไปเข้าเฝ้านะ
2: จะโปรดอะไรเราอีกล่ะเออเดี๋ยวไป
1: อวดดีอย่างนี้ก็คงมีแต่องค์พระบรมศาสดา

0: าเท่านั้นแหละที่จะตักเตือนได้
1: ใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคราวนี้คงหายดื้อสักที
2: อะไรอะไรบนอะไรของท่านอยู่สองคนข้าได้ยินนะ
3: มาแล้วหรือภิกษุเธอผู้ว่ายากสอนยากใครเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังแม้ในชาติปางก่อนก็เป็นเช่นนี
2: ้เรานี่ช่างเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายโดยแท้
0: ยังไม่สำนึกอีกมันน่าตำหนิจริง
1: ๆใช่ๆยังไม่สำนึกอีกน่าตำหนิจริง
0: ๆเมื่อไหร่ท่านจะเลิกพูดตามเราสักทีเนี่ย
1: ใช่ๆข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: ในวาระนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติและตรัสเล่าเรื่องราวของเวลุกะชาดกให้พระภิกษุทั้งหมดฟังเพื่อให้ภิกษุผู้ว่าญาติได้เห็นโทษของการดื้อรั้นจะได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเสียที
3: ด้วยความดื้อดึงสอนยากของท่านทำให้ท่านถูกงูกัดถึงแก่ความตายหากท่านไม่ละทิ้งนิสัยนี้ชาตินี้ท่านก็คงต้องพบจุดจบไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วท่านจงฟังเถอะเราจะเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของท่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้บรรลุเห็นทางธรรมเสียที

0: ในแคว้นกาสีมีครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือล้มป่วยลงยากที่จะรักษาสมาชิกในครอบครัวต่างอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ
1: โอ้นายท่าน
2: ท่านพ่อท่านจะจากข้าไปนะท่านต้องไม่เป็นอะไรนะท่านพ่อ
0: เมื่อผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงบุตรชายเศรษฐีก็ได้จัดพิธีศพให้บิดาตามประเพณี
3: แม้บิดาของเราจะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดแต่สุดท้ายก็มิสามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะเก็บรักษาทรัพย์เหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใด
2: ท่านพ่อในที่สุดท่านก็จากข้าไป
0: บัณฑิตบุตรเศรษฐีได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกมาแจกเป็นทานให้กับผู้ยากไร้เหลือไว้เฉพาะอาภรณ์ติดตัวกับเครื่องบริขารเพื่อไว้บำเพ็ญเพียรเท่านั้น
4: ท่านบัณฑิตช่างมีน้ำใจแท
5: ้ๆขอให้เจริญเจริญท่านพ่อหนุ่ม
0: หลังจากนำทรัพย์สมบัติแจกจ่ายหมดแล้วบุตรเศรษฐีก็นำบริวารมุ่งสู่ป่าใหญ่แดนหิมพานต์เพื่อประพฤติพรหมจรรย์
6: โอ้ยปวดหลังจังเราจะเดินไปไหนกันเนี่ย
5: ท่านอย่าบ่นนักเลยนะท่านน่าจะดีใจนะท่านจะได้ละความวุ่นวายเสียที
6: จริงสินะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราหมกมุ่นอยู่แต่กับโลกีเออแต่ว่าโลกีนี่คืออะไรเหรอ
5: ทิ้งไว้ในป่าดีไหมเนี่ย
0: บัณฑิตโนมได้ถือเพศเป็นฤาษีเพียรภาวนาจนบรรลุธรรมอภิญญาจนมีผู้เลื่อมใสถือบวชติดตามเป็นศิษย์มากมาย
7: ข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยเถอะโปรดชี้แนะไอ้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมด้วยเถิด
8: ข้าพเจ้าเองอ่ะก็เอาด้วยคนเพราะข้าพเจ้าก็อยากบรรลุธรรมบ้างเหมือนกัน
7: อย่ามาเรียนแบบข้าได้ไหมข้าพูดก่อนนะ
0: บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าหิมพานต์อย่างสงบ
7: โอ้ช่างสงบเงียบจริงๆขอนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักหน่อยเถอะ
8: ข้าก็เอาด้วยคนข้าอยากนั่งสมาธิด้วย
7: เมื่อไหร่จะเลิกเรียนแบบข้าสักทีเนี่ยเบื่อจริงๆเลย

0: อ้าวนี่บ้านเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่นะเอ๊ข้าตั้งชื่อให้เจ้าด้วยดีกว่าชื่ออะไรดีเจ้าอยู่ในไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เวลุกะเอาเป็นชื่อเวลุกะก็แล้วกันนะเลื้อยเข้าไปดีๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นวิ่งหน้าเอ็นดู
1: ข้าว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าเลี้ยงไว้เลยระวังเถอะเลี้ยงงูพิษไว้สักวันอ่ะมันจะทำร้ายเจ้า
2: ใช่ๆข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าอย่าเลี้ยงไว้เลยนะ
1: เลี้ยงแบบคำพูดข้าอีกแล้วเมื่อไหร่อ่ะเจ้าจะนึกบทเองได้สักทีเนี่ย
0: ท่านดูเจ้าเวลุกะของเราสิน่ารักน่ารักยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเหมือนข้าใช่ไหม
1: หน้ากลัวจะตายไม่เห็นจะน่ารักเลยเนาะท่านว่าไหมอ้าวที่ตอนจะให้พูดตามเราไม่รู้เสียลมจริงๆ
3: เจ้าหนุ่มขึ้นชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ปล่อยมันไปเสียเถอะเจ้าเชื่ออาจารย์เถอะนะ
0: โธ่อาจารย์มันเชื่องจะตายข้าเลี้ยงมันอย่างดีมันก็ต้องรักข้าสิไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อย่าคิดมากเลย
3: เจ้านี่ช่างว่านอนสอนยากซะจริงๆอนิจจาไว้ใจงูพิษเช่นนี้ก็ระวังให้ดีเถอะเจ้า
0: โอ้ยอาจารย์งูพิษที่ไหนกันเล่าข้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กพิษมันหายไปหมดแล้วอาจารย์ดูสิมันรักข้าจะตาย
4: แล้วสึกผู้ดื้อรั้นก็มิฟังคำตักเตือนจากใครยังเลี้ยงดูเวลุกะต่อไปจนวันเวลาผ่านไปเมื่อฤดูแล้งเวียนมาถึง
0: เอ้านี่อาหารของเจ้ากินให้อิ่มนะข้าจะต้องเข้าป่าไปหาอาหารมาเก็บไว้ฮ่าไปตั้ง3วันแน่ข้าคงคิดถึงเจ้าแน่เลยระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าอย่าดื้อนะแล้วข้าจะหาของอร่อยๆมาฝากเจ้านะ
1: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวล่ำลากันอยู่นั่นแหละสายมากแล้วตามมาเร็วๆเข้า
2: ท่านจะเอ็ดมันทำไมบอกมันดีๆก็ได้
1: อย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนข้าได้ไหมขัดใจจริงๆเลย
2: อ้าวจะเอายังไงกันแน่เนี่ยพอคิดบทได้เองก็จะให้พูดตาม
0: เวลุกะข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆนะจ๊ะงูน้อยของข้า
4: สิทธิ์หนุ่มตามขบวนสิทธิ์คนอื่นๆไปหาผลไม้ในป่าด้วยความจำใจในใจก็เฝ้าคิดถึงลูกงูเวลุกะอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลา3วันที่เขาไม่อยู่เวลุกะของเขาจะกินอยู่อย่างไรยิ่งเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น3วันผ่านไปพวกฤาษีและสิทธิ์หาของป่าได้มากพอจึงพากันกลับ
0: เย่กลับอาสมกันสักทีป่าเนี่ยเวลุกะคงรอข้าจะแย่แล้ว
1: อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยพวกข้าเก็บของด้วย
2: ใช่อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยเก็บของ
1: ดีมากพูดตามข้าอย่างนี้แหละดี
5: สองคนนี้มันจะไม่พูดกับคนอื่นเลยหรือไงเนี่ยเล่นลับมุกกันอยู่สองคนดูสิข้าไม่เด่นเลย
0: เวลุกะลูกรักข้าจะไปหาเจ้าแล้วนะพวกท่านตามข้ามาเร็วๆสิ
1: ข้าไม่ได้นงไฟแรงเหมือนเจ้านี่โอ้ยเมื่อยจังเลยพักก่อนดีไหมท่าน
2: ท่านอย่าถามข้าสิข้ามีหน้าที่ตามท่านอย่างเดียว
5: นั่นพูดเป็นสองคนจ้ะ
0: นี่น้องเขียดนี่น้องกบโอ๊ะโอ๊ะเจ้ากิ้งก่าอีกไปเป็นอาหารของเวลุกะข้าซะดีๆอ้วนๆอย่างเนี้ยลูกข้าชอบ
2: ข้าว่าอย่าเก็บไปเลยป่านนี้เวลุกะของเจ้าคงหนีหายไปแล้วแหละ
1: ใช่คงหนีหายไปแล้วล่ะ
0: พวกท่านอย่ามาพูดให้ข้าใจเสียได้ไหมลูกข้าต้องอยู่รอข้ากลับมาแน่ๆเวลุกะจ๋าข้ามาแล้วจ้าออกมาดูซิข้ามีอาหารมาฝากเจ้าเยอะแยะเลยออกมาเร็วไหนไม่เจอกันตั้ง3วันคิดถึงจังเลยขอดูหน้าหน่อย
4: ธรรมชาติของงูพิษคือเลี้ยงไม่เชื่องยิ่งหิวยิ่งดุร้ายเวลุกะถูกขังอยู่ในกระบอกไม้ไผ่3วัน3คืนทั้งหิวทั้งโกรธไม่เหลือร่องรอยของงูเชื่องแสนน่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อไม้ไผ่ถูกเปิดออกมันก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วฉกเข้าที่ดวงตาของสิทธิ์หนุ่มผู้เป็นคนเลี้ยงมันมาอย่างโหดเหี้ยม
6: โอ้ยเวลุกะลูกรักเจ้ากัดพ่อทำไมอ่ะโอ้ยข้าอุตส่าห์เจ้ามาเลี้ยงหาอาหารให้เจ้ากินนะ

0: ล่อยปล่อยปล่อยข้าโอ้ยโอ้ย
1: ด้วยความหิวเวลุกะพุ่งตัวออกมาทำร้ายสิบหนุ่มที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กด้วยความโกรธอนิจจานี่แหละผิดย่อมไว้ใจไม่ได้
0: ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยโอ้ยโอ้ย
1: จากงูน้อยแสนน่ารักกลายเป็นงูพิษที่ดุร้ายเวลุกะฉกฝังเขี้ยวลงที่ดวงตาของผู้มีพระคุณปล่อยน้ำพิษจนสิทธิ์หนุ่มฤาษีสะท้านไปทั่วร่างล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทันทีหนุ่มพิษก็คืองูพิษอย่างไรเสียมันก็คงไม่ลืมสัญชาตญาณไปได้นี่แหละโทษของการดื้อรั้นที่ว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังคำตักเตือนจากใครสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอนาถหากสิทธิ์หนุ่มผู้นี้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเหล่าฤาษีคนอื่นสักนิดเขาก็คงไม่ต้องมาจบชีวิตด้วยอายุเพียงเท่านี้โยอัตถกามสะทิตานุกัมปิโนโอวัชมาโนนกโรติสาสนังเอวังโสนิหะโตเสติเวลุกะสัยถาปิตาพุทธกาลวาระนั้นสิทธิผู้ดื้อรั้นเกิดมาเป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากฤาษีบริวารเกิดมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะวันนี้เราเข้าพรรษามาได้70วันแล้วนะเหลืออีก18วันจะออกพรรษาและอีก24วันจะถึงกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์นะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการดูรับชมทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่นะเชิญวันนี้ชื่อตอนว่าเปลี่ยนคิดลบเป็นคิดรักเดี๋ยวไปรับชมกันเลยจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญ

0: ียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกัน
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แมนีมันนีมานีแมนีมันนีมานีแมนีมันนีมานี
1: หมายอย่างจ้ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
1: ้
0: ก
1: ็
0: ให้ให้
1: ทำไมเก่งเก่งเนาะ
0: ครับ
1: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธ
1: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

วันนี้ลูกๆสำนักสื่อสารความเข้าโรงเรียนด้วยกันหรือเปล่าจ๊ะยกมือหน่อยที่จ๊ะโอ้เขาเยอะแยะเลยสำนักสื่อสารองค์กรแบ่งภารกิจเป็นสองฝ่ายคือนั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมและเผยแพร่กองภาพ

รักออนไลน์กองผลิตสื่อดิจิตอลนี่ก่อนอื่นหลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่จะมาร่วมงานประชาสัมพันธ์ในอาจารย์ปัจจุบันคือสำนักสื่อสารองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากเรามักจะมองไม่ค่อยออกกันว่าหน่วยงานที่สำคัญจริงจริงจริงจริงจริงจริงพระธรรมไม่มีหน่วยงานนี้จะไม่มีใครในโลกรู้จักวัดพระธรรมกายนี่นะหมายความว่าโลกก็จะหมดโอกาสที่จะเรียนรู้วิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นสื่อสารก่อนนี่สำคัญสำคัญสำคัญมากขอให้ลูกตั้งใจทำงานนี้ให้ดีทุกคนนะจ๊ะมโนปณิธานของหมู่คณะเราจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ก็อยู่ที่ลูกลูกทุกคนร่วมใจทำในสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดในทุกๆแห่งหนเพราะลูกทุกๆคนคือภาพลักษณ์ขององค์กรซึ่งรากฐานวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมกายที่เราพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนเป็นก็คือ1รักการปฏิบัติธรรม2มีเป้าหมายชีวิต3รักการฝึกฝนตนเองมีความเคารพ5ทำงานเป็นทีมลูกๆสำนักสื่อสารก็มีภารกิจคือประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบุญของวัดเราให้ไปถึงทุกๆสำนักข่าวทั่วโลกและยังต้องคอยต้อนรับสื่อมวลชนที่มาจากทั่วโลกที่มาทำข่าวในงานบุญของวัดเราอีกด้วยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตใดๆในทางพุทธศาสนาก็จะทำหน้าที่แถลงข่าวชี้แจงความจริงของวัดเราจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจให้กับสาธารณชนด้วยถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่สำคัญและเป็นงานบุญพิเศษเป็นสาธารณบุญของโลกๆสำนักสื่อสารองค์กรทุกคนจะและเกิดเหตุเพศภัยในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับวัดวาอารามของเราเราก็ต้องออกมาช่วยกันปกป้องแก้ไขข่าวลือต่างๆที่ไม่เป็นความจริงต้องการหาที่จะแนะนำให้เขาได้มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงและถูกต้องนี่เนาะทำนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดีจ้ะและทุกๆท่อนคำที่เราได้พูดได้เขียนชี้แจงไปก็ให้เราพูดเขียนในเรื่องจริงมีประโยชน์สิ่งใดที่นำไปทางกุศลธรรมยกระดับจิตใจสูงส่งขึ้นสิ่งนั้นควรสื่อสารนี่นะจ๊ะแต่เราจะเขียนจะพูดอะไรออกไปก็เราก็ต้องเขียนพูดด้วยความรักและปรารถนาดีต่อทุกๆคนนี่เนาะแบบซอจิตจิตคือจิตต้องจิตให้เป็นคือจิตเจี๊ยบๆหมายถึงพูดหรือเขียนคำใสๆเจี๊ยบๆใสเย็นไม่เหน็บแนมแกมประชดนี่นะแล้วลูกสำนักสื่อสารก่อนจะได้เป็นเหมือนทูตสันติภาพนี่จ้าเป็นทนายกาตาให้พระศาสนาและด้วยบุญที่เป็นทนายกาตาพระศาสนานี่เองจะมีอานิสงส์นี่จ้าคือต่อไปหากแม้มีใครมาใส่ร้ายตัวเราจะมีคนมาช่วยแก้ไขเราทุกครั้งไปจะมีสติปัญญาที่แตกฉานดวงปัญญาจะสว่างจะไหวรู้แจ้งทางตลอดในธรรมมีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศเนาะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเชื่อถือมีชื่อเสียงกระจายไปทุกทิศและจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวา

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนะปานน้ำผึ้งนี่เนาะตอนเปลี่ยนคิดลบเป็นคิดรักสู่พอสำนักสื่อสารองค์กรกราบกันแล้วหลวงพ่อจะกราบอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสปัจจุบันรับบุญเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดรับพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรขอกราบ

0: หลวงพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดยะลาก่อนที่ผมจะเกิดมานั้นโยมแม่อธิษฐานจิตกับพระประธานว่าถ้ามีลูกชายเธอก็จะให้บวช1พรรษาพอผมเกิดมาแล้วจึงมีความตั้งใจอยู่ลึกๆว่าโตขึ้นผมจะต้องบวชแล้วบวชไหม
1: บวช
0: จ้านี่จ้ะตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมก็มีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าเวลาหลับตาแล้วต้องสว่างหลับตาแล้วต้องไม่มืดโอ้คิดงี้ตั้งแต่เด็กนี่ไม่ธรรมดานะและอยากค้นหาว่าความสว่างจากการหลับตานั้นอยู่ที่ไหนโอ้สุดยอดเลยตอนเรียนชั้นประถมผมก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนคริสต์ก่อนแต่วันอาทิตย์ผมกลับชอบฟังรายการธรรมะทางวิทยุแต่ผมมีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กว่านรกกับสวรรค์มีอยู่จริงนี่โอ้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะ มีพี่น้อง4คนครับผมเป็นคนที่3ครับนี่ในช่วงมัธยมปลายนี่ผมก็ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายโอ้คนนี้ขนาดอยู่มัธยมปลายนะสนใจข่าวเลยจากหนังสือพิมพ์ว่าวัดไปแย่งที่ชาวนาอ้าวแล้วกันผมจึงเกิดความสงสัยว่าจริงหรือไม่และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งผมจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับในปี2533ผมสอบเข้าเรียนได้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ชั้นปีที่1มีเพื่อนที่เข้าวัดทำการไปช่วยผมไปเข้าชมรมพุทธผมจึงได้เข้าไปทำกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและช่วยตักบาตรจนในส่วนพี่ที่ชมรมก็ชวนผมมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกตอนนั้นลึกๆในใจผมก็ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับวัดอยู่มากแต่เมื่อมาถึงวัดผมได้นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อในช่วงบูชาข้าพระปรากฏว่าแม้วันนั้นเริ่มต้นผมจะมีความสงสัยแต่พอฟังเสียงผมเห็นดวงสว่างที่กลางท้องอย่างชัดเจนมีความสุขมากโดยนั้นยังติดนั่นอยู่ที่กลางท้องตลอดเวลาอะโหสุดยอดเลยยังติดอยู่เหรอ
2: ติดอยู่ครับ
0: โอ้จะลุกไปกองน้ำทานข้าวทำกิจกรรมอะไรผมก็ยังเห็นดวงสว่างอยู่ตลอดช่วงเย็นวันเดียวกันพี่ๆชมรมพุทธภาผมไปที่ศาลาดุสิตผมได้กราบพ่อใกล้ๆครั้งแรกหลวงพ่อยิ้มแย้มพระเจ้าไพเราะแล้วยังชวนนักศึกษาชมรมพุทธคนที่มาบวช ด้วยผมปลื้มมากทับใจมากจนผมลืมความสงสัยที่เคยมีต่อวัดไปเลยทำไมหลังจากนั้นผมจึงตั้งใจกับวัดอย่างต่อเนื่องแต่ผมแค่ลืมความสงสัยชั่วคราวตอนนั้นนะครับแล้วผมจะคิดว่าเมื่อปิดเรียนพักฤดูร้อนผมจะมาสมัครบวชธรรมทายญาติโอ้ดีเฮ้อุ้ยหล่อนะแรกมาวัดพระธรรมกายในวัยนักศึกษาปีหนึ่งเริ่มฝึกสมาธิครั้งแรกก็ได้สัมผัสประสบการณ์ภายในโอ้มีบุญเก่าเนาะและได้กราบคุณยายแบบใกล้ชิดตีขอบจักรยานเลย
2: ปลื้มมากครับพี่อาริพันธ์พาคุณยายมาที่หอระฆังพอดีเลยครับ
0: โอ้โหเหตุผลที่ผมอยากบวชก็คืออยากฝึกสมาธิอย่างจริงจังและที่สำคัญคืออยากพิสูจน์เรื่องราววัดว่าที่เคยอ่านข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่คิดว่าการเข้ามาบวชนี่แหละจะได้รู้อย่างลึกซึ้งและจะได้หาข้อผิดได้ถนัดหน่อยเอาไปโทรเอ้ย
1: ต้องหาข้อถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ต้องหาข้อถูกเนอะ ช่วงปี2534ผมยังเข้าอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่19ปรากฏว่าวันแรกของการอบรมหลวงพ่อทัตตาชีโวปฐมนิเทศเลยโอ้โหท่านปฐมนิเทศดีมากเลยนะพวกเราเนี่ยมาจากร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหากจะมาคอยจ้องจับผิดกันก็จะเห็นแต่ข้อผิดพลาดเสียเวลาในชีวิตพอผมได้ยินก็แอบตกใจนิดหน่อยว่าหลวงพ่อตารู้ได้ไงผมแอบจะมาจับผิดนี่การสอนหลวงพ่อโดนใจผมแบบสุดๆผมรู้สึกว่าทั้งหลวงพ่อองค์นี้และองค์นั้นและคุณยายอาจารย์คือครูอาจารย์ต้นแบบของผมกล้าช่วงแรงการอบรมนี่จะผมเป็นเด็กชมรมพุทธจึงได้ศึกษาทฤษฎีการนั่งสมาธิมาเป็นอย่างดีแต่เพราะรู้มากนี่เอง
1: รู้มากยากนาน
0: จึงยากนานผมจึงตั้งใจมากเป็นพิเศษผมนั่งจริงจังและจริงใจจริงๆทั้งตึงทั้งมืดและมุ่ยในขณะที่เพื่อนข้างเข้าวัดครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิเลยเห็นองค์พระเพื่อนด้านขวาก็เห็นตัวเองส่วนผมนั่งอยู่ตรงกลางไม่เห็นอะไรเลยยิ่งนั่งยิ่งตึงหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนเพื่อนข้างๆแนะนำว่าให้นั่งเฉยๆตั้งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพ่อครับเพื่อนข้างๆกระซิบบอกผมเป็นเพลงนี้ว่าเอาฟังเลย

วันนี้ผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งนิ่งไปเลยแต่ผมก็ยังไม่เห็นอะไรผมก็เลยลืมตาทำสมาธิพอแค่ลืมตาผมก็เห็นง่ายเลยเห็นยุงตัวหนึ่งผมเห็นยุงแล้วไม่ได้เห็นเฉยอยากตบแต่ว่าผมรักษาศีลน่ะจึงตบไม่ได้ผมยังหลับตาลงใหม่ปรากฏว่าผมเห็นยุงใสๆอยู่ภายในตัวผมดูเนอะผมนั่งดูยุงต่อไปเรื่อยๆผมก็เห็นยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งจนกระทั่งวันหนึ่งภาพยุ่งที่ผมเห็นเปลี่ยนเป็นดวงใสและเป็นองค์พระครับผมมีความสุขมากยังบอกไม่ถูกเลยทำให้ผมมั่นใจได้ทันทีว่าวิชาทำกายเป็นของจริงและพิสูจน์

ไม่ต่างให้กับวัดในทุกเรื่องครับจากคนที่เคยคิดลบนี้กลายเป็นคิดรักคือรักพระพุทธเจ้าหมดหัวใจเลยครับ

ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่19ที่เปลี่ยนมุมมองผมในวันนั้นทำให้มีเข็มทิศนำชีวิตผมตลอดมาครับนี่เนาะนี่มียืมพ่อยืมแม่ไปผมครับนี่ว่าจบโครงการบวชผมได้กลับไปเป็นประธานชมรมพุทธมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครและมาวัดเป็นประจำครับผมเรียนจบผมก็เริ่มทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจการเงิน อยู่ที่สำนักข่าวผู้จัดการรายเดือน และสำนักข่าวหุ้นไทย ในช่วงปี2540ผมก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดในทุกสื่อทุกด้านอย่างหนาหู จนเพื่อนนักข่าวบางคนก็มาถามผมว่ายังไปวัดนี้อยู่อีกเหรอ มันน่ากลัวนะคนเป็นแสมานั่งสมาธิเหมือนโดนสะกดจิต oh. แม้จะมีข่าวมากมายแต่ก็ไม่อาจทำให้ผมหวั่นไหวได้เลย เมื่อมีใครสงสัยและเข้าใจว่าผิดผมก็จะชี้แจงความจริงและอธิบายทุกคนเข้าใจอยู่เสมอ โอ้สุดยอดเลยก็ต้องทำอย่างนี้แหละ โอ้โหตัวนั้นหน้าตาเป็นงี้เนาะ ในวัยทำงานเนาะ โอ้โห ยอมพ่อยอมแม่ผมก็หลังเรียนจบงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจการเงินครับนี่เศรษฐกิจการเงินช่วงเดือนกุมภาพันธ์2541ผมก็ได้มาบวชโครงการบวชสำเนียงแก้วเชิญพระบรม

0: ซึ่งการบวชครั้งนี้ผมตั้งใจบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไป
1: สา
0: ธุเจ้าช่วงบวชใหม่ระหว่างปี2541ถึง2543มีข่าวการโจมตีวัดพระธรรมกายทุกวันอย่างหนักหน่วงได้ขอที่ผมก็เป็นนักข่าวมาก่อนจึงได้รับบุญให้มาช่วยงานด้านข่าวและสื่อมวลชนผมก็ได้รับบุญตรวจเช็คข่าวทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษมากกว่า20ฉบับทุกวันโอ้โหไม่ธรรมดานะ20ฉบับรวมทั้งต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวโดยตลอดด้วยยากไหมจ๊ะต้อนรับสื่อ
2: ไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
2: เพราะว่าผมเป็นนักข่าวผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนครับเขามาต้องการข่าวแล้วก็ให้ข่าวเข้าไปข
0: ่
2: าวจริงครับ
0: ข่าวจริงเนอะ
2: ครับ
0: ยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยนะทุกวันผมต้องดูว่ามีข่าวที่เกี่ยวกับวัดตรงไหนบ้างและรวบรวมส่งข่าวคณะกรรมการพิจารณาว่าควรชี้แจงหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปผมรับบุญที่นี้ทุกวันเป็นเวลา2ปีด้วยความปลื้มปิติใจครับต่อมาผมได้รับบุญเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมและเผยแพร่กระทั่งปี2557ผมก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อให้เป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรครับ

0: ปัจจุบันรับบุญประจำสัปดาห์ทั้งภายในและภายนอกวัดครอบครองหนังสือออนไลน์โซเชียลมีเดียโทรทัศน์สื่อพิมพ์วิทยุงานสื่อมวลชนตลอดจนสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายไปข่าวสารและเรื่องราวงานบุญวัดได้รับการสื่อสารไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและกว้างขวางโดยยึดนโยบายหลวงพ่อว่าทุกคนคือภาพลักษณ์ขององค์กรนี่นะโอ้โหนี่หลักเกียรติยศยืนยันคุณภาพที่พิสูจน์ด้วยผลงานรางวัลเยอะแยะหมดเลยนี่จ้า
1: ทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับหลวงพ่อนำผลงานของหลวงพ่อไปเผยแพร่ครับ
0: โอ้สาธุจ้าทุกงานบุญผมจะลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นโครงการบวชพระ 7,000 รูป 7,000 ตำบลบวชพระแสนรูปบวชพระสิกาแก้ว1ล้านคนโอ้จาก 7,000 มาแสนมาแสนแล้วก็มาล้านเนาะซึ่งแต่ละโครงการผมจะเขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์ดำโบชัวเผยแพร่ทางออนไลน์และจัดงานแถลงข่าวจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากครับไม่ง่ายเลยในการทำหน้าที่อย่างนี้สุดยอดที่จะทำความเข้าใจให้กับทุกๆสื่อได้นี่สุดยอดจริงๆ

0: ทีมงานได้รวบรวมจัดทำหนังสืออาทิ70ปีหลวงพ่อธรรมชโยหนังสือ10ปีและ20ปี323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่โครงการต่างๆของหลวงพ่อซึ่งมีไม่มากเท่าไหร่โดยมีโครงการประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าโครงการหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าก็มันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทำโครงการเรื่อยไปโครงการต่างๆนี่ดูรวบรวมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนี่ด้วยการรวบรวมพระทั้งหลายชาวพุทธบวชปฏิกาแก้วหนอนส่วนงานข่าวต่างประเทศสื่อมวลชนระดับชั้นก็ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะงานวันมาฆบูชาภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์และทะเลที่พิลานธรรมเป็นภาพ photo of the day คือภาพเด่นประจำวันของโลก
1: oh.
0: และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติครับ oh. ถูกส่งต่อไปทั่วโลกเลยเนาะภาพนี่จ้า oh. ยังมีสื่อยักษ์ใหญ่
1: yeah.
0: ระดับ CNN ยังได้นำเสนอข่าวทุดงธรรมชัยและเด็กดีวิสาร้านก่อนที่วัดธรรมกายด้วยวิดีโอข่าว CNN นี
2: ่ Welcome back to I Report for CNN. I'm Jonathan Mann. This is the program you've helped create. We're highlighting the best images viewers have uploaded to CNN I Report this month. Take a look.
3: Right now, I am at Wat Pha Tham Kai, Pathum Thani Province, Thailand. Why I'm here? Because today there is a great assembly of V-Star children from every province in Thailand. Not 100, not 1,000, but 1,000,000.
2: That is 1,000,000 school children from all over Thailand meditating together at a Buddhist event in Pathum Thani Province. Our reporter Chantana Mekwalai took this video. He says the day was filled with activities to promote peace and self-discipline.

0: ข่าววีซ่าเนี่ยเป็นข่าวซึ่งได้รับเลือกจากทีม CNN I Report ซึ่งเขาเลือกให้เป็น Favorite of the Month ก็คือเป็นข่าวที่เป็นยอดนิยมของกลุ่ม CNN CNN เป็นทีวีซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะคะแล้วก็คนที่ดูเนี่ยก็มีทุกระดับโดยเฉพาะคนระดับผู้นำของประเทศนักธุรกิจนักการเมืองคือทุกกลุ่มจะต้องดู CNN เพราะ CNN รายงาน24ชั่วโมงข่าวที่ผ่านเข้ามาใน CNN เป็นข่าวซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ผ่านการคัดเลือกทุกๆข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวจริงข่าวสดการที่วีสตาร์ได้รับเลือกให้ออก CNN เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของข่าวข่าวหนึ่งซึ่งทำให้ เรื่องราวของวีสตาร์เนี่ยนะคะเข้าไปถึงสายตาของคนทั้งโลกได้ถ้าเราคิดเป็นมูลค่าที่ CNN เอาไปออกอากาศให้เราเนี่ยนะคะข่าววีซ่าที่เขาไปออกให้เราเนี่ยเขาออกถึง7ครั้ง7รอบในแต่ละช่วงตอนเนี่ยประมาณ30วินาทีซึ่งขนาดข่าวในเมืองไทย30วินาทีเนี่ยยังประมาณ 200,000-300,000 แล้วถ้า CNN เนี่ย30วินาทีเนี่ยมันเป็นล้านอยู่แล้วเพราะมันออกอากาศไปทั้งโลกเขาคัดเลือกรายการวีซ่าของเราไปออกเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จากภาพที่เขาเห็นคุณค่าและภาพที่เด็กมารวมตัวกัน1ล้านคนเนี่ยในที่สุดวันนี้ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของวีซ่าละเพราะว่าถ้า CNN ได้ออกอากาศครั้งหนึ่งเนี่ยคิดว่าครั้งที่2ครั้งที่3ต้องตามมาแน่ๆช่องไหนไม่ออกไม่เป็นไรตอนนี้ช่องที่ออกคือ CNN พูดได้ไม่อายใครเลยค่ะว่าวีซ่าสุดยอดจริงๆ
1: หลวงพ่อครับผมมีโอกาสพบกับผู้นำระดับโลกหลายท่านไม่ธรรมดานะผู้ที่ผมประทับใจมากคือท่านองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตพระท่านทราบว่าผมมาจากวัดพระธรรมกายท่านได้กล่าวอย่างน่าประทับใจว่าหากทำงานกับคนต่างศาสนาให้พูดเรื่องสันติภาพแต่ถ้าทำงานกับพระสงฆ์ด้วยกันให้พูดเรื่อง inner peace คำสั้นๆนี้แต่ผมเห็นชัดว่าผู้นำระดับโลกหลายคนก็ให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลกอย่างมากครับออกไปพบท่านมาแล้วเหรอ
2: ครับพบสองครั้งครับ
1: โอ้โห
2: เอาหนังสือของวัดไปให้ท่านด้วยครับเอาหนังสือของวัดไปให้ท่านด้วยครับ
1: แล้วท่านดูไหม
2: ท่านดูครับเพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งที่หนึ่งไปท่านคุยเรื่องสันติภาพเรื่อง forgiveness เรื่องให้อภัยเรื่องเมตตามหากรุณาครับพอเราให้หนังสือเราไปครั้งที่สองท่านพูดบอกว่าให้คุยเรื่อง inner peace อย่างเดียว
1: โอ้โหเรื่องอะไรมาพูดเอาระดับโลกที่ผมประทับใจมากครับนี่จ้าก็ถือว่ามีบุญบารมีนะไปเจอท่านได้นี่นะ
2: นิมนต์ท่านด้วยว่าถ้าท่านมาเมืองไทยให้มาที่วัดพระธรรมกายครับ
1: แล้วท่านตอบว่าไง
2: ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสท่านจะมาครับ
1: ทูตสันติภาพ
3: ครับ

0: นี่รองผอ.ฝ่ายสื่อดิจิทัลมือระดับแชมป์หลวงพ่อครับ
1: สา
0: ธุรวมทั้งมีพระสังฆรักษ์โอ้โหอนุรักษ์โสติโก
1: สาธุ
0: นี่จ้าและทีมงานกองพลจักรพรรดิหัตถสวรรค์
1: สาธ
0: ุตอนนี้ที่เป็นนักรบไซเบอร์ตอบข้อสักถามคนจ้างสงสัยทั้งหลายทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยครับทุกงานบนผมจะยึดหลักมีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจไม่ได้รับคำสั่งหรือภารกิจใดมาแล้วผมจะลงมือทำทันทีโดยเฉพาะเรื่องงานข่าวต้องเป็นความจริงไม่ใช่แค่จริงแสนจริงหรือจริงล้านจริงแต่ต้องจริงจริงจริงและข่าวทุกข่าวต้องถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาครับเก่งนี่สำนักสื่อสารองค์กรหลวงพ่อครับจากเด็กใต้คนหนึ่งที่เคยสงสัยอยากมาพิสูจน์วัดพระธรรมกายแต่นี้พิสูจน์แล้วจนหมดข้อสงสัยเลยครับจากวันที่เคยคิดลบมาวันนี้คิดรักหมดหัวใจแต่เวลาบุญเป็นพอสำนักสื่อสารองค์กรเห็นไหมเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนเพลงพระลูกชายสายสื่อ

ท้ายนี้ผมขอน้อมถวายบุญทุกบุญที่ได้สั่งสมมาตลอด40ปีกราบบูชาธรรมหลวงพ่อผมมีความในใจอยากจะบอกหลวงพ่อผ่านบทเพลงนี้ครับ

สาธุจ้ะออกมานอกจอแล้วเนาะเพลินมากเลยนะแป๊บเดียวนะวันนี้ก็จะได้มาขยายความต่อเนาะจริงๆปกติเป็นเด็กหลังห้องนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่แต่พอมาเป็นนักข่าวแล้วมาช่วยงานโอ้ใหม่เต็มเลยฮะก็ตามที่ในเคสนะบอกว่าเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟังเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟังเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายขยายความเรามาเข้าสู่บรรยากาศนี้ก่อนดีกว่านี่บรรยากาศกฐินคุณยายนะบรรยากาศกฐินคุณยายโอวาทคุณยายเนาะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้แล้วยายจะคุมบุญให้สาธุเรามีบุญมากนะที่ได้มาเจอคุณยายท่านชวนทำบุญกฐินแล้วท่านยังบอกด้วยนะว่ายายจะคุมบุญให้คุมบุญนี่ต้องเหมือนประคองฮะประคองกระแสบุญให้มาลงที่ศูนย์กลางกายของเราต้องประคองกระแสบุญมาสู่ศูนย์กลางกายสู่ใจของเราเรานึกนะว่าใจของเราเนี่ยนะอุปมาเหมือนลิงฮะไม่อยู่นิ่งสัดสายไปฮะคนสัตว์สิ่งของตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปคนสัตว์สิ่งของเห็นไหมใจของเราเองปกติไม่ค่อยนิ่งกว่าจะเอาใจกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวเนี่ยยากนะเราแต่ละคนนั่งสมาธิกันมาเยอะแล้วลองดูนะยากมากเลยแค่จะเอาใจของตัวเองกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวก็ยากแล้วจะทำใจให้หยุดให้นิ่งก็ยากแต่นี่นะคุณยายต้องประคองทั้งบุญประคองทั้งใจให้เอาบุญกับใจมาจรดกันน่ะคำว่าคุมบุญยากอย่างนี้ใจเราต้องนิ่งด้วยนะยากต้องเรียกว่าไม่ใช่ดับเบิลนะยากกว่านั้นอีกนะแต่ท่านบอกเลยนะใครมาร่วมบุญกับยายยายจะคุมบุญให้ปังนี้ปลื้มไหมปลื้มนะบุญใหญ่มากนะท่อทานแห่งบุญเนี่ยก็บอกว่าทายกทายิกาใดนะถ้าทำบุญถูกเนื้อนาบุญเนี่ยได้บุญใหญ่เลยฮะเดี๋ยวเราไปฟังมาร์ชกฐินคุณยายกันก่อนนะ

ธุ MV ใหม่เลยนะMV ใหม่เลยเอามาฝากพวกเราทุกคนที่ให้เราฟังเนี่ยจะได้หาข้อมูลนะนี่เขาบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงกระแสบุญในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าเวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายทานเหมือนท่อทานแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญดังนี้ท่านกล่าวไว้นะเมื่อภิกษุบริโภคจีวรคือใช้จีวรนะเมื่อภิกษุบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานปัจจัยของทายกใดใช้ปัจจัยสี่นะจีวรรับภัตตาหารมาขบฉันใช้เสนาสนะกุฏิศาลาการปรียนโบสถ์วิหารที่โยมได้สร้างเนาะกิลานปัจจัยก็คือยารักษาโรคปัจจัยสี่ของทายกใดแล้วเข้าเจโตสมาธิต้องเป็นสมาธิระดับเข้มข้นนะไม่ใช่สมาธิพื้นๆนะเข้าเจโตสมาธิท่อทานบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกหรือผู้บริจาคทานนับประมาณมิได้นำสุขมาให้ให้ผลอันเลิศมีสุขเป็นวิบากดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้นฟังละปลื้มไหมเออนี่ที่เราได้ถวายกฐินสามหมื่นวัดนะกฐินคุณยายอาจารย์เนี่ยแหละแล้วไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั้งสามหมื่นวัดเนี่ยนะนี่พอภิกษุรับปัจจัยทยธรรมแล้วนำไปปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนนะและใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนงานพระศาสนาทั้งปีแล้วท่านทำสมาธิบุญเกิดทันทีฮะบุญเกิดที่ท่านก่อนท่านทำบุญเกิดที่ท่านก่อนจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของท่านนะฝึกปฏิบัติของท่านพอบุญเกิดปุ๊บเนี่ยท่อทานบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกผู้บริจาคทานนับประมาณไม่ได้บุญเกิดท่านปุ๊บท่อทานแห่งบุญมาจรดที่ศูนย์กลางกายเราเลยดีไหมเอ่ยดีฮะนี่อัตโนมัติเลยนะนี่บุญใหญ่นะที่กฐินครั้งนี้นะและที่สำคัญคุณยายคุมบุญอีกต่างหากอย่างที่บอกใจเราไม่ค่อยนิ่งฮะเหมือนลิงซัดสาดไปทุกอย่างเลยแต่ท่านคิดดูว่าท่านต้องอาศัยอนุภาพสมาธิของท่านประคองทั้งใจเราประคองทั้งบุญเนี่ยมาจรดที่ศูนย์กลางกายเราจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มกำลังให้เราเตรียมกายวาจาใจให้ดีนะมาเอาบุญใหญ่กับคุณยายอันนี้ให้ดูภาพนี่และพิเศษปีนี้เป็นเทวรถคุณยายสวยไหมเอ่ยขอเสียงสาธุการจ้าสาธุนี่เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกนะที่ตอนพิธีการกฐินเนาะรับผ้ากฐินพระภิกษุก็จะบอกว่าผ้ากฐินนี้ผ้ามหากรทานเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแล้วตกท่ามกลางสงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุใดภิกษุรูปทั้งหลายเนี่ยพิจารณาแล้วว่าภิกษุรูปนี้เนี่ยสามารถกระทำกฐินธารกิจคือทำผ้าให้เสร็จภายใน1วันหรือเป็นภิกษุที่มีจีวรเก่ามีสติปัญญาสามารถจะทำงานพระศาสนาได้ก็เลือกให้ภิกษุรูปนั้นนี่เหมือนลอยมาจากนภาอากาศจริงๆนะเออนี่ใช้เทวรถเลยนะอัญเชิญเทวรถมาเนี่ยนี่เป็นจำลองภาพมาให้ดูให้ปลื้มใจนะเห็นแล้วเป็นมิติใหม่เนาะถ้าภาษาเดี๋ยวนี้ก็บอกเป็นนวัตกรรมใหม่นี่อัญเชิญมาเลยเลื่อนลอยเหมือนมาจากนภาอากาศเลยเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะนี่แล้วร่วมในขบวนกฐินคุณยายกฐินคุณยายนี่ทีมงานทำให้สวยงามมากนะเราให้เราปลื้มทุกวันเลยนะให้ปลื้มทุกวันนะเหลือเวลาอีกแค่24วันเท่านั้นนะ24วันจะถึงกฐินค
คุณยายแล้วเนาะที่สำคัญทำใจให้เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ตามหลักคาถาส่วนถีตามหลักคาถาส่วนถีที่ครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้เนาะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เดี๋ยวเราไปชม MV คาถาส่วนถีกันก่อนจ้ะ

สาธุคาถาส่วนทีเนาะแต่สำหรับบางคนที่สงสัยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านรวยกว่าส่วนเศรษฐีเนาะอยากให้รวยกว่าเศรษฐีเลยเป็นคาถาส่วนทีทีนี้มาอ้างอิงเศรษฐีหน่อยคาถาเศรษฐีว่าไงนี่โอวาทอยู่ในโอวาท10ประการที่ธนัญชัยเศรษฐีให้ไว้กับนางวิสาขาตอนออกเรือนนะตอนออกเรือนคาสิบข้อที่ให้เนี่ยไฟในอย่านำออกคือเรื่องราวปัญหาในบ้านน่ะก็ต้องไม่ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะจะได้ไม่วุ่นวายเราเห็นโลกยุคนี้ไหมโพสต์โซเชียลกันหมดเลยนะ

ไฟในอย่านำออกแต่ยุคนี้เนาะมีอะไรนิดอะไรหน่อยแม่บ่นหน่อยก็ไปโพสในโซเชียลนะเออนี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าสังคมจะไม่วุ่นวายคือไฟในอย่านำออกข้อ2ไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวปัญหาคนอื่นนะไม่ต้องเอาเข้ามาในบ้านนะเพราะว่าในบ้านก็มีเรื่องอยู่แล้วเนาะเออหรือแม้ไม่มีบ้านก็จะสงบร่มเย็นแต่ถ้าเอาเรื่องข้างนอกมาเข้ามาวุ่นวายก็ทำให้แทนที่ครอบครัวเราจะสงบร่มเย็นเนี่ยก็อาจจะวุ่นวายร้อนใจฮะเรื่องร้อนใจก็ไม่ต้องเข้ามาข้อ3ให้แก่ผู้ให้ใครที่เกื้อกูลเราให้ความช่วยเหลือเราถึงเวลาเราก็ช่วยเหลือกลับอันนี้ก็คล้ายกันเนาะให้ก็ให้ข้อ4แตกต่างเศรษฐีบอกว่าไงเศรษฐีบอกว่าไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้อ้างอิงตามนี้นะเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้คือคนทั้งหลายที่เราเคยช่วยเหลือไว้แล้วเบี้ยวหนี้บ้างหรือไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ให้

นอนให้เป็นสุขเป็นไงภรรยาต้องตื่นก่อนนอนทีหลังยุคนี้ก็ต้องอาจจะก็บอกว่าต้องไม่แล้วเนาะอะไรเนี่ยต้องมาช่วยกันนะแต่บางทีก็ดีนะตื่นก่อนนอนทีหลังเพราะว่าบางทีเจอหน้าสดเขาก็ไม่สดชื่นเหมือนกันนะเจอหน้าสดก็ไม่สดชื่นตื่นมาซะก่อนทำหน้าทำตาให้ดีเวลาเขาตื่นมาเขาเจอหน้าสดชื่นสมัยนี้ก็ยังใช้ได้นะตื่นก่อนนอนทีหลังเวลาเขาตื่นมาแล้วเห็นหน้าสดอาจจะไม่สดใสก็ได้นะเราก็ต้องตื่นมาก่อนทำให้หน้าตาดีเขาตื่นมาแล้วจะได้สดใสอย่างนี้ใช้ได้นะเทคนิคนี้ยังใช้ได้นอนให้เป็นสุขนะตื่นก่อนนอนทีหลังบูชาไฟไม่ใช่สายมูนะบูชาไฟในที่นี้คือถ้าพ่อแม่หรือว่าสามีโกรธอะไรเงี้ยเป็นฟืนเป็นไฟเราก็ต้องเย็นเราก็ต้องเย็นไม่ใช่ไฟแล้วมาไฟกลับอย่างนี้บ้านก็ร้อนต้องเย็นแล้วพอเขาอารมณ์เย็นเราก็ไม่ต้องร้อนกลับนะไม่ใช่แก้แค้นคืนก็จะร้อนพอเขาอารมณ์เย็นเราก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลนี่คือบูชาไฟบูชา

มีสโลแกนอะไรแปลกๆอีกแล้วจะได้อ้างอิงได้ว่ามันมีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่าพัฒนาต่อยอดเพราะเราจะสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็สร้างบารมีให้เต็มที่นะทีนี้เข้ามาสู่ส่วนหลวงพี่แล้วนะคิดจากเปลี่ยนจากคิดลบเป็นคิดรักนะนี่พรีเซนต์หน้าบวชมาได้28พรรษาอายุการสร้างบารมี35ปีจ้าให้ได้บุญกันทุกท่านเลยนะจริงๆเล่าเรื่องครอบครัวเล่าเรื่องที่ชมรมอะไรเยอะกว่านี้แต่เขาบอกว่าตัดให้เหลืออยากให้ขมวดให้เหลือตอนเดียวต่อวันนะเพราะว่าจริงๆหลวงพี่ก็รู้สึกสบายใจนะถ้าสองตอนรู้สึกแสงจะส่องมาเยอะฮะก็เลยขอตอนเดียวก็เลยตัดไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้บอกไปแต่ว่าไม่อยู่ในเคสก็คือว่าโยมแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบมากเลยโยมแม่ตักบาตรทุกวันนะตักบาตรทุกวันให้ทุกท่านได้บุญกับโยมแม่หลวงพี่ด้วยนะทุกคิดดูว่าหลวงพี่55ปีฮะแล้วโยมแม่ตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันตลอด55ปีอย่างน้อยนะคือก่อนหน้านี้ก็คงตักแต่หลวงพี่ไม่ได้เกิดเนาะไม่ได้เห็น 20,000 กว่าวันฮะตักบาตรทุกวันนะในห้องลายครอบครัวโยมแม่ก็จะส่งภาพตักบาตรเนี่ยภาพใส่บาตรมาให้ทุกวันเลยถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบการให้มากๆฮะฝึกการให้ทำเต็มที่ทุกวันเลยฮะเจ้าคณะจังหวัดมารับบาตรด้วยนะเจ้าคณะจังหวัดยะลามารับบาตรด้วยจ้ะให้ได้บุญไปด้วยกันนะสมัยก่อนท่านลงมารับบาตรเองแต่พอสถานการณ์ไม่ค่อยดียังมีระเบิดอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ท่านเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ไปใส่บาตรในรถเพื่อความปลอดภัยก็ไม่เป็นไรปรับกันไปเนี่ยโยมแม่ตักบาตรทุกวันเลยโยมแม่ก็ชวนนะชวนลูกๆเหมือนกันปีละ2

หลับตาแล้วใจหยุดใจนิ่งโล่งโปร่งเบาสบายสว่างโอ้พอมาเจอนี่ใช่เลยนี่ที่นี่ยืนยันชัดเจนตรงกับที่ความรู้ที่ติดตัวเราติดใจเรามาเลยนะว่าหลับตาแล้วไม่มืดพวกเราฝึกสมาธิให้ทุกวันนะให้หลับตาแล้วไม่มืดดีไหมเอ่ยแล้วจะได้สอนตัวเองได้สอนตัวเองได้เลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดเราจะได้แสวงหาครูบาอาจารย์แล้วมาเจอความรู้ที่วัดพระธรรมกายนี่แหละยืนยันความรู้สึกลึกๆเลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดดีใจมากนะมาเจอคำสอนที่วัดพระธรรมกายว่าโอ้นี่ยืนยันนี่เป็นที่มาวัดแล้วก็ปลื้มใจอย่างนี้ฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือพอมาเป็นนักข่าวเล่านิดหนึ่งนะพอบวชปุ๊บแล้วเข้ามาอยู่วัดนะเขาให้มารับบุญเนื่องจากเป็นนักข่าวเลยให้มาดูส่วนข่าวต้องตอนนั้นนะวัดดังมากฮะวัดดังมากต้องตรวจหนังสือพิมพ์เช็คข่าวฮะ20ฉบับฉบับละ20หน้าเช็คข่าวทุกวันวันละ400หน้าตอนแรกก็เฉานะเฉาว่าต้องโอ้คนอื่นนะตื่นมาเขาเปิดพระไตรปิฎกเทศสอนนะบางคนตื่นมาโอ้ทำใจใสๆบอกบุญเอาปัจจัยมาสร้างวัดเอาปัจจัยโอ้นี่ได้บุญนะเนี่ยบอกเป็นกัลยาณมิตรไปบอกบุญญาติโยมไปชวนมาเป็นอาสาสมัครเฮ้เราทำอะไรนะเช้ามาต้องมานั่งเปิดหนังสือพิมพ์และสรรเสริญในเชิงลบทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเป็นพลังบวกเชิงลบทั้งนั้นเลยฮะ20ฉบับอ่ะมีแต่ข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะทำใจอยู่2สัปดาห์ทำใจว่าเป็นบุญให้เหมือนว่าเหมือนกิจวัตรกิจกรรมพระคือบิณฑบาตกวาดลานวัดปงอาบัติคิดว่าเหมือนกวาดเพชรกวาดเพชรพลอยฮะกวาดขยะมองว่าเป็นบุญนะแล้วทำไงเขาให้เช็คว่ามีข่าววัดหรือเปล่าเราก็ไม่มองอย่างอื่นเลยเรามองแต่ว่าธรรมกายธรรมกายธรรมกายง่ายดีไหมไม่รู้ว่าบวกหรือลบนะแต่เราสแกนเลยว่ามีแต่คำว่าธรรมกายธรรมกายปรากฏว่าเออดีหาคำว่าธรรมกายเหมือนภาวนาธรรมกายธรรมกายธรรมกายตลอดเวลาพอเจอก็เช็คเอาข้อมูลไปแล้วก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันอีกทีว่าจะทำอะไรเออกลายเป็นว่าไม่บวกไม่ลบมองแต่คำว่าธรรมกายธรรมกายธรรมกายเหมือนภาวนาไปเลยฮะเออเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทีนี้พอดูเรื่องข่าวมองเป็นบุญได้ทุกอย่างเป็นบุญหมดเลยพวกเราลองเอาไปจับเป็นแง่คิดเนาะมองทุกอย่างให้เป็นบุญขัดห้องน้ำก็เป็นบุญกวาดหยากไย่ก็เป็นบุญเช็ดถูก็เป็นบุญเพราะขนาดหลวงพี่อ่านข่าวลบๆหลวงพี่ยังมองเป็นบุญได้เลยเออมองแต่คำว่าธรรมกายธรรมกายตอนแรกๆก็ยากทำใจยากจะทำไปเรื่อยๆแปลกใจมันนิ่งนิ่งขนาดว่าอ่านข่าวไปอ่ะใจมันเข้ากลางไปได้นะอ่านข่าวไปแล้วใจเข้ากลางไปได้ไม่ติดในข่าวเลยเช็คข่าวอย่างเดียวนี่ก็ใช้วิธีนี้นะบอกน้องๆว่ามองให้เป็นบุญมองทุกอย่างให้เป็นบุญนะนี่ก็เป็นที่มาและอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่ายากไหมลูกยากไหมลูกที่ไปชี้แจงข่าวจริงๆเตรียมข้อความไว้แล้วนะเตรียมข้อความเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่ตื่นเต้นนะเลยตอบได้เสียงนิดหน่อยจริงๆที่จะอธิบายเพิ่มเติมความจริงมีหลายหน้าเราเลือกให้ตามหลักการให้ในสัปปุริสทาน8เลยสะอาดประณีตตามการสมควรให้เลือกให้อยู่เนืองนิดให้ด้วยจิตผ่องใสให้แล้วตามตึกระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มใจความจริงมีหลายหน้าเราเลือกหน้าที่ให้แล้วไม่ไปทำให้เขาบิดกลับมาทำร้ายเราได้ต้องเลือกไม่บอกไม่หมดบอกเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะด้วยนะความจริงมีหลายหน้าดีทุกหน้าเลยถูกต้อง

จริงทุกหน้าแต่ต้องเลือกให้เหมาะให้ควรตามหลักเนี่ยสะอาดคือเป็นข่าวที่จริงข่าวที่จริงเนี่ยหลวงพ่อบอกข่าวที่จริงมีประโยชน์ประณีตคือต้องเขียนแล้วเขาอยากเอาไปลงฮะต้องเลือกด้วยนะว่าเขียนยังไงเขาเอาไปลงบางทีพลาดหัวต้องหวือหวานนิดหน่อยบวชอุบาสิกาแก้วล้านคนนี่อย่างเงี้ยดูเยอะดีเออข่าวหน้าลงอะไรเงี้ยเออเขาก็จะไปพลาดหัวสะอาดประณีตนะตามการด้วยตามการเนี่ยเวลาไหนควรออกเวลาไหนควรชี้แจงแล้วสื่อเนี่ยนะพูดเยอะก็ไม่ได้ตัดหมดเลยตามการเนี่ยเวลาเนี่ยถามเขาเลยโยมออกกี่นาทีบางคนบอก1นาทีได้พูด1นาทีเป๊ะเลยบังคับให้ลงเป๊ะตามนั้นไม่ขาดไม่เกินนะ30วินาทีก็ได้นะเพราะถ้าพูดเยอะไงเขาไปตัดแล้วบางทีบางคนใจร้ายฮะบิดเบือนแต่ถ้าเราเป๊ะว่า1นาทีเขาตัดไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันไม่มีข่าวลงก็ลงตามนั้นเนี่ยนะตามการก็มานะเวลาสมควรให้สื่อที่น่ารักก็ให้ข่าวสื่อที่ไม่น่ารักก็ไม่ให้ข่าวฮะนี่สมควรให้ตามหลักสัพพุริสฐานสื่อไหนไม่น่ารักประกาศแบนเลยนะช่วงนั้นมี3สื่อที่ไม่น่ารักประกาศแบนปรากฏเจ๊งทั้ง3สำนักข่าวเลยแต่เราไม่ได้แช่งนะเราไม่ได้แช่งเราก็วางใจเป็นกลางๆนี่สมควรให้เนี่ยเลือกให้เลือกให้อยู่เนืองนิดส่งข่าวทุกวันนะบางสำนักข่าวไทยรัฐก็บอกว่าเห็นแล้วล่ะส่งมาทั้งแฟกสมัยก่อนส่งแฟกนะส่งทั้งแฟกส่งทั้งอีเมลส่งมาเลยส่งเป็นปีฮะส่งเป็นปี2ปีแล้วไปหาเขาด้วยนะเขานั่งสรรเสริญพลังเป็นพลังบวกเชิงลบนะ2ชั่วโมงเออนี่นะก็ไม่เป็นไรส่งไปเรื่อยๆอ่ะให้อยู่เนืองนิดให้แล้วมองว่าเป็นบุญกุศลก็จิตผ่องใสแล้วถ้าให้ตามนี้เนี่ยฟีดแบคกลับมาก็ทำให้เราปลื้มใจนี่หลักการให้ทั้งให้ทานได้ด้วยให้ข่าวก็ตามนี้เนาะเราอิงต้นโพฮะอิงต้นโพนี่ตามนี้เลยนะสัพพุริสทานเนื่องจากเวลามีจำกัดไม่ขยายความแล้วเนาะอ่ะมาอีกข่าวหนึ่งนี่ก็เป็นพอเราเลือกให้ส่งให้เขาก็จะลงตามที่เราเสนอไปพาดหัวไปเนาะพาดหัวให้สนุกแล้วนี่สื่อต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเนี่ยถึงปี2561เนาะทั้งหมด 19,219 โครงการจะนี่ตั้งแต่ปี2561นะจริงๆเยอะกว่านั้นนะเยอะกว่านั้นแล้วก็นี่ภาพต่างประเทศที่ส่งไปเพราะว่าอยากให้เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคือลงในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายพอลงในอินเทอร์เน็ตเวลาคนเซิร์ชเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเห็นกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทำให้ชาวต่างประเทศไหลหลั่งไหลเข้ามาวัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ให้เขาค้นหาแล้วเจออย่าง Guinness World Record เป็นค่ายใหญ่เราเอาข้อมูลเราเนี่ยไปเป็นสถิติโลกก็จะทำให้เขาไปช่วยกระจายข่าวกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทั้งธรรมยาตราทั้งนั่งสมาธิ1ล้านคนคนก็จะสนใจแล้วมานั่งสมาธินี่ก็เป็นการสร้างเครือข่ายคนดีอีกประเภทหนึ่งนอกจากสร้างเครือข่ายพระดีเยาวชนดีสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนดีๆกัลยาณมิตรตาเออนี่นะสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนดีๆแล้วยากนะที่ภาพแต่ละภาพจะเป็น picture of the day แต่ละวันมีประเทศอยู่208ประเทศ200กว่าประเทศทุกประเทศมีภาพส่งไปที่สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าว200ประเทศส่งข่าวทุกวันมีภาพทั่วโลกฮะเป็นหมื่นในหมื่นภาพเนี่ยเขาจะคัดแค่ประมาณ10ถึง15ภาพ

ที่จะลงเป็นข่าวเด่นในแต่ละวันในหมื่นภาพนะจาก200กว่าประเทศจะคัด80ถึง15ภาพเป็นภาพเด่นประจำวันแล้วทุกครั้งที่มีงานมาฆะวิสาขะภาพเด่นประจำวันหนึ่งในนั้นคือวัดพระธรรมกายจ้ะบุญมาฝากทุกท่านนะนี่มหาธรรมกายเจดีย์เป็นโดมสีทองเป็นสัญลักษณ์ของสมาธิของศาสนาสากลเป็นภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาทั้งโลกนะเอาไปลงเป็นมาฆบูชาบางครั้งเป็น Picture of the Day ภาพเด่นประจำวันบางครั้งเป็นภาพเด่นประจำสัปดาห์อีกนะภาพเราเนี่ยไปเทียบเคียงกับภาพประธานาธิบดีสหรัฐภาพประมุขของประเทศอังกฤษใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะและใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วกิจกรรมของเราเนี่ยภาพอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนสำนักข่าวรอยเตอร์ของประเทศอังกฤษมาทำข่าวแล้วบอกว่าวัดหลวงพี่เนี่ยนะจัดโอลิมปิกยังได้เลยไม่ใช่ว่าซีเกมเอเชียนเกมนะโอลิมปิกยังได้เลยนะบอกดูศักยภาพดูศักยภาพนี่ก็เป็นที่มาว่าเราเนี่ยศักยภาพดีมากๆนะส่วนผลงานเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยากได้รางวัลแต่เห็นหลายคนบอกว่าโอ้วัดพระธรรมกายมีข้อสงสัยเยอะเลยส่งผลงานไปนำเสนอผลงานที่ไปนำเสนอเป็นผลงานของหลวงพ่อธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายล้วนๆเลยอ่ะจากหนังสืออย่างเนี้ยหนังสือ48ปีวัดเป็นผลงานหลวงพ่อล้วนๆเลยฮะทั้งผลงานหลวงพ่อผลงานวัดได้รางวัลเพราะผลงานหลวงพ่อและผลงานวัดเอาบุญมาฝากทุกท่านนะแล้วนี่ไปเจอท่านดลัยลามะเอาเล่มนี้ไปฝากท่านเล่มเกี่ยวกับWorld Peace Lie Within นะเล่มนี้กิจกรรมวัดพระธรรมกายเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหรือ Inner Peace เจอท่านครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่เจอท่านเนี่ยเห็นไหมท่านก็พูดเรื่อง Inner Peace เหมือนกันครั้งแรกเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ท่านเอาไปให้ท่านนะท่านก็พูดเรื่องแต่มหากรุณาเมตตาให้อภัยสันติภาพฮะเนี่ยไปให้กับท่านท่านเมตตามากเลยนะธรรมเนียมของวัชรยานทิเบตถ้าเคารพกันต้องเอาศีรษะชนกันคือแม้แต่เราเป็นพระลูกพระหลานท่านอายุ90กว่าแล้วนะท่านอายุ90กว่าแต่พอเราไปพอรู้ว่ามาจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยท่านอ่อนน้อมคือโอ้โหแบบท่านให้เกียรติมากฮะนี่คือคนที่อยู่สูงนึกออกไหมคุณธรรมท่านเคารพในธรรมแม้เป็นพระลูกพระหลานท่านแล้วท่านเป็นประมุขผู้นำจิตวิญญาณท่านยังเมตตาแล้วเนี่ยที่บอกว่าท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่า when working with various religions we talk about peace เป็นทำงานกับนานาชาติต่างศาสนาให้พูดเรื่องสันติภาพ when working with Buddhist monk or Sangha คือเวลาทำงานกับพระในพุทธศาสนาด้วยกันสงฆ์อ่ะเนาะเขาเรียกสังฆะสงฆ์ we speak inner peace เนี่ยท่านใช้ภาษาง่ายๆมากเลยบอกเนี่ยให้ทำเรื่องนี้เลยนะครั้งที่สองเนี่ยพอไปเนี่ยประทับใจประทับใจท่านบอกท่านว่า may your holiness have a long life to the age of 120ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยอายุยืน120ปีฮะท่านบอก no no no I hope to live to be 130ท่านบอกว่าขอ130ปีไปเลยโอ้ท่านอารมณ์ขันมากท่านอารมณ์ขันมากนี่เป็นความเมตตาของท่านจริงๆเตรียมคำอีกคำหนึ่งพูดในโรงเรียนอนุบาลด้วยนะแต่ว่าตื่นเต้นอยากจะบอกว่าเมหลวงพ่อธรรมชโย have a long life to the age of 100อาราธนาหลวงพ่อธรรมชโยอยู่วันกับจ้ะขอเสียงสาธุการนะเจอถ้าเจอหน้าท่านถวายเลยนะนิมนต์อยู่หนึ่งกับเลยเป็นไปได้นะถ้าทุกคนทำกุศลกรรมบทสิทธิ์กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกับจะไขขึ้นอยู่ในจักรวัตติวัตสูตรจักรวัตติวัตติสูตร

ถ้าทำกุศลกรรมบถ10ได้เนาะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะข้อคิดคือแม้เศรษฐกิจสภาวะจะเป็นยังไงพระโพธิสัตว์ไม่อิ่มในการสร้างบารมีแม้เศรษฐกิจจะตกต่ำก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจแต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำโดยไม่สร้างบารมีเราต้องยกใจของเราให้สูงส่งด้วยการสวนกระแสจ้าวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้ทุกท่านนะจดใจนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายกลางพระธรรมกายที่สว่างไสวให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาให้สร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งอบเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากฉากโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 00

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนเหตุที่ทำให้ดื้อแต่มีน้ำใจ
1: หลานชายของลูกเป็นลูกสาวพี่สาวคนโตหลานชายเป็นเด็กฉลาดมีความเป็นตัวเองสูงมากเวลาพ่อแม่ของหลานบอกให้ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะยอมทำบางครั้งเขายอมให้พ่อของเขาตีแต่เขาก็ไม่ยอมทำยอมโดนตีพอต่อขึ้นมาเขาก็มีปัญหากับคุณครูจนมีบางครั้งเขาไม่ยอมทำข้อสอบส่งกระดาษเปล่าบ้างไม่ส่งงานบ้างยอมสอบตกทำให้ต้องย้ายโรงเรียนหลายครั้งแต่ว่าอุปนิสัยเขามีน้ำใจให้กับทุกคนนะใจงามยังไม่มีเงื่อนไขเลยกับคุณตาคุณยายเนี่ยคือพ่อและแม่ของตัวลูกเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยดูแลเช่นเข็นรถเข็นให้หรือถ้าทางนั้นไม่สามารถเข็นรถได้เขาก็จะให้คุณตาคุณยายขี่หลังถูกต้องอย่าและดูแลน้องสาวทุกคนของเขาเป็นอย่างดีคำถามทำไมหลานชายจะมี

วันนี้สายเหมือนไม่เชื่อฟังใครแต่มีน้ำใจกับทุกคนหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาหลานชายดื้อแต่มีน้ำใจกับทุกคนและเป็นนิสัยข้ามชาติมาแบบโคนันตวิสารคือถ้าใครพูดดีๆก็มีน้ำใจให้แต่พูดไม่ดีก็จะต่อต้าน

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชุ่มเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmg.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญทุกวัดทั่วไทยวัดใหญ่แค่ไหนเราก็ได้ทำบุญใครร่วมบุญมาขอให้รวยต้องการกระทุ้งให้มีการบวชเพิ่มขึ้นบวชแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมวัดไหนทำได้อย่างนี้กฐินถึงเลยกฐิน 30,000 วัดเราเอาบุญเอางานพระพุทธศาสนาดีเนอะได้บุญได้งานได้พวกศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมวันสัมมนาอินเตอร์ปีที่15ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับกิจกรรมวันสัมมนาอินเตอร์ปีที่15จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารค่ายจองแชมป์ชั้น2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมประธานศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่าเป็นประธานสงฆ์และพระมหาสุชาติสุชาตะชโยหัวหน้ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้กล่าวรายงานในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเปิดงานก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์สงบนิ่งปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายทุนการศึกษาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้สามเณรจำนวน2รูปได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษและภาษาจีนพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีและไทยและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพนำโดยกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรด็อกเตอร์ไมเคิลสเตรนกัลยาณมิตรณัฐมนทรัพย์มีด็อกเตอร์ประชาเทศพาณิชย์ด็อกเตอร์อุรารัตน์ชัยรังสีนายแพทย์วรพงศ์ขวัญไพโรจน์กัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือกัลยาณมิตรอุดมท้วมสมบูรณ์ด็อกเตอร์มาหนิงเจียกัลยาณมิตรเขมจีราทองเหลืองกัลยาณมิตร

อัญชลีเบิร์ตและกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรเป็นผู้แทนถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้คณะประธานได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพกองบุญได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์เพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคณะที่ได้เห็นความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาและได้สนับสนุนการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยดีเสมอมาก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นสัมมาเนนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในหัวข้อแชมป์ร้อยปีเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกต่อด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและถวายทุนการศึกษาแด่สัมมาเนนภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆอีกด้วยซึ่งเป็นการถวายกำลังใจแก่สัมมาเนนผู้มีความตั้งใจภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับในปีพุทธศักราช2569กองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแก่สัมมาเนนโดยแบ่งเป็นภาษาจีนรวม78รูปภาษาอังกฤษรวม188รูปรวมสัมมาเนนที่เรียนภาษาต่างประเทศจำนวน266รูปและสัมมาเนนที่ได้รับรางวัลสัมมาเนนดีเด่นแต่ละห้องเรียนรวม60ทุนและยังมีสัมมาเนนผู้ชนะการประกวดต่างๆได้แก่การพูดสุนทรพจน์

0: รวม21ทุนค่ะ
1: ความรู้สึกแรกที่มาเรียนภาษาต่างประเทศก็เพื่อสำเร็จคิดว่าตอนนั้นอยากจะช่วยหลวงพ่อเผยแผ่เมื่อบวชพระไปแล้วครับแต่พอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ายากครับแต่ว่าถ้าเราจะทำเพื่อหลวงพ่อสำเร็จคิดว่าได้หมดเลยครับเลยตัดสินใจเรียนต่อยากพอสู้ครับเพราะว่าเรียนบาลียากกว่านี้ครับแต่นี่ภาษาจีนรู้สึกว่ายังง่ายกว่าบาลีครับก็เลยมีกำลังใจในการเรียนเนี่ยแล้วก็อาจารย์สอนท่านดีครับมีอาจารย์ที่ดีท่านมีเมตตาเวลาสอนเข้าใจเวลาเราพูดเราอะไรก็สมิญอยากจะขอพระคุณพระเดชหลวงพ่อที่ให้สมิญได้มีโอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้ไปนำไปเผยแผ่ภาษาต่างประเทศเพื่อหลวงพ่อครับก็อยากในอนาคตเนรคิดว่าอยากจะไปเผยแผ่ช่วยหลวงพ่อครับในอนาคตเมื่อบวชพระไปแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ท่านเต็มที่กับการสนับสนุนเรื่องเรียนนะผมเห็นท่านมาลงบ่อยครับเจอท่านมาให้กำลังใจเนรบ่อยครับเข้ามาดูบ้างมาอะไรบ้างครับก็รู้สึกว่าท่านให้ความสำคัญกับการเรียนจริงๆครับอยากจะขอบพระคุณท่านครับ
2: วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้สามเณรน่ะนอกจากจะนำนั่งสมาธิได้เนี่ยได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาจีนนำนั่งได้นุ่มนวลสบายใจมากๆการกล่าวสุนทรพจน์ก็มีความมั่นใจเราเลยมองเห็นภาพว่างานศาสนาวิชาธรรมกายของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยจะเผยแผ่ไปก้าวไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าดูสามเณรวันนี้ท่านมีความรู้ในเรื่องของพระปริยัติแล้วก็มาเรื่องปฏิบัติทั้งภาษาบาลีแล้วเนี่ยยังได้ภาษาต่างประเทศด้วยพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้อย่างเชี่ยวชาญมีความมั่นใจอย่างเนี้ยให้ท่านเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เนี่ยต่อไปอ่ะท่านต้องเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนก็ฝากโครงการนี้ไว้กับพวกเราที่ใครได้ยินได้ทราบคราวก็ขอให้มาสนับสนุนที่ค่ายจองแชมป์แห่งนี้นะครับมาสนับสนุนให้สามเณรเนี่ยก้าวสู่ไปสู่งานอินเตอร์ระดับโลกเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้าประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมพระครูสมุสมชายวังสะธีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองค์อาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,150 ชุดให้กับผู้แทนคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อร่วมส่งต่อทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกำลังใจและนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้โดยมีพันเอกกิติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดและคณะจากแต่ละจังหวัดมารับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆได้แก่จังหวัดนครสวรรค์500ชุดจังหวัดสระบุรี200ชุดจังหวัดสมุทรสงคราม300ชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี300ชุดจังหวัดปทุมธานี300ชุดและวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี550ชุดซึ่งจะนำไปถวายแก่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน11วัดซึ่งทางวัดพระธรรมกายยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของสามารถนำมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ

นอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพระมหาวีรชัยวีรชโยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และทีมงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรียังได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปส่งมอบให้กับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติ

จังหวัดกาญจนบุรีณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งนำสิ่งของเหล่านี้กระจายลงสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะ

ศเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีหรือค่าย V Smart Camp ตามตะวันณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มาฝึกสมาธิและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน65คนจาก9สถาบันกิจกรรมในค่ายน้องๆได้สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมท่ามกลางความชุ่มชื่นของธรรมชาติโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับชีวิตของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เยาวชนเจนซีให้ความสนใจบรรยากาศการถามตอบน้องๆกล้าตั้งคำถามพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นนอกจากมีทีมงานจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคอยดูแลน้องๆในค่ายยังมีพี่ๆคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งค่ายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำผ่านประสบการณ์จริงทั้งนี้ค่าย V Smart Camp ตามตะวันจึงเป็นมากกว่าค่ายแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้น้องๆได้พบเพื่อนใหม่เปิดใจเรียนรู้ธรรมะค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองและไปทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ใจเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำกัลยาณมิตรประยูนเจียนรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและถวายยานพาหนะโดยมีคณะเจ้าภาพทั้งสิ้น20คณะด้วยกันซึ่งกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยานพาหนะกัลยาณมิตรปิยวรรณยานนะสิริและกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาเป็นตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรมได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรธนิสราเสนหอยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีกัลยาณมิตรโรสทิวและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์จากกลุ่ม

NL072เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตอาหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนานในกุศลและศรัทธาของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า40ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัตอาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนในต่างแดนส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปิติเบิกบานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรนพดลถาปนะเกียงไกรและกัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสาครอินทิสรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งบุญต้องทำบ่อยหยุดพักการสั่งสมบุญไม่ได้ถ้าหยุดพักการสั่งสมบุญวิบากกรรมจะตามทันพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลาปื้นปิติให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้หลักการฝึกสมาธิและสัมผัสประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจด้วยตนเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยะวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างพระอาจารย์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายเชื้อชาติจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการฝึกใจให้สงบรวมถึงแนวทางการนำสมาธิมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขความมั่นคงทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบภายในความผ่อนคลายและความสุขจากการฝึกสมาธิ
นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกจากการนั่งสมาธิหลายคนได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิที่ช่วยให้เกิดความสงบความผ่อนคลายและความรู้สึกเป็นสุขภายในจิตใจสำหรับกิจกรรมสอนสมาธิในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาจิตใจและนำหลักสมาธิไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับ

อันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิจจังปัจฉาลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกข์ก็ควรมีสติสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

พระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเราได้มีจิตที่เลื่อมใสทรงใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของพวกเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งให้ใสสว่างไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางของกลางแต่ใจนิ่งนิ่งหยุดใจนิ่งนิ่งลงไว้ที่กลางตัวกลางดวงกลางองค์พระเนื้อขยายใจเราขยายดวงขยายองค์พระให้คลุมตัวเราคลุมโลก

กวาลกรันตัวเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจแตะใจนิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนับพระนิพพานไม่ถ้วนเราจะได้กระทำการบูชาจะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่เป็นบุญบารมีติดตัวพวกเราทุกคนไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณมากมายต่อมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่บังเกิดได้โดยยากยิ่งการมาเกิดขึ้นของพระพุทธองค์เปรียบประดุจดั่งดวงประทีปเปรียบประดุจดั่งดวงตานำทางมวลสรรพสัตว์ให้พบทางสว่างให้พ้นทุกข์จากวัฏฏะสงสารที่น่ากลัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาที่คุณทรงถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณถึง9ประการคืออรหังพระองค์ทรงห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมทั้งวิชชาและจรณะวิชชา3วิชชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15สุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารถิทรงเปรียบดั่งสารถีผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีคุณที่มากมายหากบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อพระพุทธองค์หรือกระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตามหากจิตเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามย่อมมีผลมากย่อมมีผลเสมอกันย่อมมีผลขนานับมิได้บุคคลทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์
เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นในพระไตรปิฎกได้บันทึกเรื่องราวอานิสงส์ของการบูชาไว้มากมายเช่นเรื่องราวในวันนี้จะยกเรื่องของพระอรหันตเถระท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพระขันธสุมนะเพราะเหตุแห่งการบูชาเจดีย์ท่านจึงบันเทิงอยู่ในโลกสวรรค์ถึง800ล้านปีเรื่องราวปรากฏอยู่ว่าในกาลสมัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้บังเกิดขึ้นในโลกตัวท่านนั้นเกิดในตระกูลกุฎุมพีในการต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานเรามนุษย์เทวดามหาชนต่างช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองสูงถึง1โยชน์สูงแด่นสง่าเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์พระราชาหมู่ชนทั้งหลายได้กระทำการสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใสดังนั้นในยุคนั้นดอกไม้ต่างๆจึงเป็นของที่มีค่ามากหายากตัวท่านเองก็มีความคิดปรารถนาอยากจะไปบูชาพระเจดีย์ทองบ้างแต่ยังหาดอกไม้ไม่ได้ท่านจึงได้เที่ยวไปในที่ต่างๆแสวงหาดอกไม้เพื่อไปบูชาต่อมาได้เห็นดอกมะลิกิ่งหนึ่งมีดอกอยู่หนึ่งดอกจึงขอซื้อมะลิกิ่งนั้นด้วยราคาที่แพงเมื่อได้ดอกไม้มาสมความปรารถนาแล้วตัวท่านจึงถือกิ่งดอกมะลิมุ่งไปยังพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยเครื่องสักการะคือวัตถุทานสักการะที่มีค่ามากคือยุคอันหายากท่านได้เอาดอกมะลิที่หามาได้โดยยากนี้ไปกระทำการบูชาพระเจดีย์ทองด้วยความปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้นึกถึงบุญนี้ตลอดด้วยความปลื้มปิติที่ได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุผ่านพระเจดีย์ด้วยผลบุญที่ท่านได้บูชาในครั้งนั้นส่งผลที่น่าอัศจรรย์เมื่อท่านละจากโลกไปทำให้ท่านได้ไปบังเกิดในเทวโลกได้เสวยสุขอันประณีตยิ่งใหญ่ในโลกสวรรค์ยาวนานถึง800ล้านปีโดยไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์เลยจนถึงพุทธกาลนี้เมื่อท่านจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในตระกูลของพระเจ้ามัลละณเมืองปาวาเวลาที่ท่านเกิดได้มีเหตุอัศจรรย์คือน้ำอ้อยน้ำตาลกรวดและดอกมะลิทั้งหลายได้มาเกิดขึ้นในเรือนนั้นด้วยเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าขันธสุมนะเมื่อท่านได้เจริญวัยได้โอกาสไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมมีความเลื่อมใสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้มีอภิญญา6เพียงเวลาไม่นานธรรมดาของพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อบรรลุธรรมย่อมระลึกชาติได้ท่านจึงเห็นภาพแห่งการบูชาด้วยดอกมะลิที่เป็นเหตุแห่งสวรรค์สมบัติและเป็นอุปนิสัยแห่งนิพพานสมบัติในชาตินี้จึงแปลงอุทานว่าเพราะเราสละดอกไม้เพียงดอกเดียวเราได้รับการบำเรออยู่ในโลกสวรรค์ยาวนานถึง80โกฏิปีหรือ800ล้านปีในที่สุดได้บรรลุพระนิพพานและมรรคผลนิพพานด้วยกรรมที่เหลือลงนี้ถือว่าอัศจรรย์ทีเดียวใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทายาทธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นยกฐานะของผู้บูชาให้สูงขึ้นตรอนิบากกรรมได้สมบัติจักรพรรดิปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานจนบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุดเราใช้เวลา
ในการบูชาแต่ละครั้งนั้นไม่นานแต่ผลบุญจากความเริ่มใส

อะไรนั้นอัศจรรย์มากมายนักก็ขอเรียนเชิญผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในทุกวันผลบุญใหญ่อานิสงส์มากมายจะได้ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจะได้เป็นอุปกรณ์ให้เราได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกง่ายได้ไปทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอให้พวกเราทุกๆคนทำใจของเราให้เลื่อมใสทำใจของเราให้ปิตินึกถึงบุญที่จะเกิดขึ้นนึกถึงเวลาอันทรงคุณค่านี้ที่จะได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีพระธรรมกายอยู่รับล้านองค์มีพระบรมเจ้าน้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเครื่องสักการะต่างๆมากลั่นมาที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกๆคนให้ใสเป็นเพชรเป็นแก้วนึกอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านได้เมตตาคลุมบุญกับพวกเราทุกๆคนแล้วก็จรดใจนิ่งๆใสๆกลางของกลางเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไปบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณพระมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสวัสดิ์กิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระเชษฐพลคุณวะคุณาชโวพระอาจารย์ลักษณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชระศรีโลดสุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สายสมอนอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกัลยาเศรษฐ์กัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสัตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพรปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานวัตรครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักรชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมอริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุฒวริษาเพชรลาภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสวรรณาสุภัตตาสุรชัยตันตินิรามัยกัลยาณมิตรทีมอัศจรรย์วรมาจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่แสดงธรรมคุณพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินคุณแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุลธิดาลักษิณขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันประภาภูริปัญญา
คุณแม่ศศิลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือ

กัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาคุณพ่อพระดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนัคพัฒน์บิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวาทยานนท์กัลยาณมิตรเอกราชจิณชัยกัลยาณมิตรศรีวรรณาโลหะตีรานนท์คณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรปรียากุลปรังทองกัลยาณมิตรอรลักษณ์เบญจอาทรศิริกุลกัลยาณมิตรอุตสาหสกุลไทยสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพันเอกพิเศษเลี่ยมมีบุญลือกัลยาณมิตรชวิภาดาพัฒรุ่งสรุตกาญจนากัลยาณมิตรสายบัวเอเบลิงกัลยาณมิตรรัตดาวันดีทองอ่อนมิตรเตี่ยบุญหลายแม่จิจิลาพรบำรุงสิริทันตแพทย์หญิงพานิตานันโพพงกัลยาณมิตรปรัชญาอุทัยศรีกัลยาณมิตรตาลจุนซิ่งกัลยาณมิตรจตุพันธ์ตั้งสะสมวงกัลยาณมิตรชาตรีมัลลิกาบุญสูงกัลยาณมิตรวิลาวันวาโลวาโลรสกัลยาณมิตรสุนีลาภคุณผลดีกัลยาณมิตรเฉลิมชัยแจ้งสว่างกัลยาณมิตรเอกวัตรเทพหัสดินณอยุธยากัลยาณมิตรวิมลรัตน์อัศวะโชคสุวรรณกัลยาณมิตรนพอนันต์ภูลทรัพย์และผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
1: ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี

0: ในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: วิชชาธรรมกาย
1: วิชชาธรรมกาย
0: ให้ได้สมบัติอัศจรรย
1: ์ให้ได้สมบัติอัศจรรย
0: ์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์กำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ดุจกายมหาบุรุษ
1: ดุจกายมหาบุรุษ
0: มีลักษณะครบถ้วนทุกประการ
1: มีลักษณะครบถ้วน

0: กาย
1: บังเกิดในครอบครัวธรรมกาย
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ได้บรรลุวิชชาธรรมกาย
1: ให้ได้บรรลุวิชชา

0: ย
1: ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตของพระบรมโพธิสัตว
1: ์เขตของพระบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่

0: ปัจจโยโหตู
1: ให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
2: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอ

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีความทุกข์

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

จงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่าน

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็น

0: หนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในห้องส่งนี้และที่รับชมอยู่ทั่วโลกเทอญพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดนะของหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีหลวงปู่พระผู้ปราบมารใครจะมางานวันพรุ่งนี้มั่งยกมือหน่อยสิโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยนะยกห้องมากันเลยดีมากเลยนะจ๊ะเราเกิดมาทำไมพิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปรับชมเทปทบทวนนะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะชื่อตอนว่ามีใครรู้บ้างเอ่ย TikTok TikTok จากช่างเครื่องส่งสู่ช่างเครื่องเสียงนะดังกึกก้องไปทั่วสหาทุอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะจ๊ะ
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วครับ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วครับ
3: ใครยิ้มขอให้รวย
4: สาธุ
3: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2

0: อย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
0: ้
1: ก
0: ็
1: ให้ให้
0: จะไม่เก่งๆหรอทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้าร
0: วยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ไหนใครทำบุญกฐินแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ลูกสำนักสื่อดีนซีเข้าโรงเรียนยกมือหน่อยสิจ๊ะโ
1: อ้
0: เยอะแยะเลยเน
1: า
0: ะสำนักสื่อดีนซีรับบุญดูแลสถานีออกอากาศธรรมะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเหรออ๋อมีหลายแผนกเนาะตั้งแต่ศูนย์ผลิตรายการกองออกอากาศศูนย์เทคโนโลยีเสียงแผนกเสียงนะจ๊ะศูนย์ภาพนิ่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองสร้างสรรค์รายการกองการ์ตูนสำนักงานเลขาธิการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนและฝ่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ DMC
1: คร
0: ับ8สำนักงานเนี่ย
1: โอ
0: ้โหใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: สำนักสื่อ DMC มีคำขวัญนี่ฟังแล้วรื่นหูดูก็ชื่นใจสื่อสว่างสร้างแรงบันดาลใจส่งธรรมะไกลไปทั่วโลกสำนักสื่อดีเอ็มซีเราทำได้มีนโยบายที่ให้สำหรับรายการในสถานีดีเอ็มซีคือ 1. ดูรายการที่ตัวเองทำไอ้ดูไปทำไมนะ
1: ดูเพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนา
0: สองให้เพื่อนดูแล้ววิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

0: สามให้มืออาชีพดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สี่รักษาวัฒนธรรมองค์กรสำนักสื่อดีเอ็นซีต้องเป็นสถานีสื่อสีขาวที่จะเฉลยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้ทุกๆคนในโลกได้ครับทราบจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะพระสื่อนี้ดีมสีนี้สำคัญมากที่สุดในโลกการที่เราให้วัตถุทานเช่นให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าแก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยากนั้นนั่นก็เป็นการสงเคราะห์โลกชั่วคราวไม่ได้เป็นการช่วยกับพ้นทุกข์ในสังสารวัฏแต่การให้ธรรมทานผ่านดีมซีนี่สิให้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตถือว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงอย่างนี้ตั้งใจเรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้ดีมซีลื้อได
1: ้
0: นี่เนาะรู้ไหมเจ้าผู้มีบุญกำลังรอคอยเราเปิดแผ่ธรรมะไปถึงอยู่อีกหลายหลายหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมาพยายามบดบังการติดต่อสื่อสารที่จะไม่ให้เขามาถึงความรู้ที่แท้จริงได้แต่สถานีธรรมะดีมซีจะเข้าไปถึงผู้มีบุญเหล่านั้นให้สะดุดหูสะดุดตาและหันกลับมาศึกษาธรรมะกันได้จ้ะตัวอย่างอานิสงส์ของทุกๆส่วนที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนี่ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนะจะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมะดีไหมมีชื่อเสียงอันดีงามมีพวกพ้องบริวารมากในทุกที่มีผู้สนับสนุนการทำความดีเป็นที่รักของมหาชนถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติจะรวยนะทิพยสมบัติรวยไปถึงสวรรค์แล้วก็มีนิพพานสมบัติด้วยเป็นบุญที่ตามติดไปทุกภพทุกชาตินี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันทำต่อไปนะจ๊ะประชาโลกของเราต้องการสื่อสีขาวแม้แต่การผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์นี่ผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจิตใจจะเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายถ้ามันตอกย้ำสมณะสัญญาก็จะมีผังบทหนาแน่นส่วนผู้ที่ใช้เสียงพูดธรรมะร้องเพลงธรรมะจะทำให้มีเสียงทิพย์ที่ไพเราะกังวานเพราะกว่าเทวดาอื่นจะมีบริวารพูดในสิ่งที่รื่นเริงใจให้ได้ยินได้ฟังจะเดินทางไปส่วนไหนของวิมานก็จะมีบริวารขับกล่อมให้บันเทิงใจเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เสียงมหาบุรุษนี่จ้ะส่วนภาพในวิดีโอและเสียงคือผู้ที่ช่วยกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกเมื่อภาพเหล่านี้แพร่ไปให้ชาวโลกหรือผู้ที่มาภายหลังได้เห็นความทุ่มเทในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆแล้วเขาเหล่านั้นก็จะได้เห็นแบบอย่างจนเกิดกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะมาสร้างบารมีตามอย่างเราด้วยเพราะโลกยังขาดแคลนภาพตัวอย่างที่ดีๆอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นภาพทุกภาพในงานพระศาสนามีความสำคัญมากแต่ละภาพที่เราได้บันทึกไว้จะช่วยยืดอายุของพระศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นบารมีพิเศษของลูกทุกๆคนเราก็จะได้ภาพถึงงดงามมีระบบระเบียบสงบสง่าสง่างามแม้จะเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ก็พักเดี๋ยวก็หายเหนื่อย

วันนี้จดหมายจากพระลูกชายปากหวานที่รักหลวงพ่อสู้หัวใจต้อนจากช่างเครื่องส่งสู่ผู้กุมบังเหียนเสียงธรรมกึกก้องโลก

0: ดูรายงานเสียงวิดีโอภาพนิ่งและรายการทางสถานี DMCGVN ที่เผยแผ่ไปทั่วโลกและเป็นกรรมการมูลนิธิทำการด้วยครับรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมถ้าบอกชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จัก
1: ครับผม
0: เป็นคนท่าฉลองและมหาชัยนะจังหวัดสมุทรสาครนี่จ้ะย่านนั้นแบ่งเป็นหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านซึ่งแต่ละย่านก็มีลูกหลวงพ่อเป็นตัวแทนครบทุกอย่างเลยครับตัวเองเป็นตัวแทนฝั่งกลางบ้านครับนี่ดูกลางบ้านเป็นไง

โยมพ่อโยมแม่เป็นโยมพ่อโยมแม่สี่ออกคือหนึ่งอนุญาตให้บวชสองอนุมัติให้บวชต่อสามอนุโมทนาทุกบุญสี่อนุเคราะห์ปัจจัยตลอดมา

0: กว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบ3 ทุ่มครับ
1: โอ้
0: ศรัทธาท่านสูงส่งเลยเอามีพี่น้อง5 คนเนาะนี่จะผมเป็นเด็กช่างเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างกลปฐมวันครับ
1: โอ
0: ้ฮะช่างกลปฐมวันด้วย
1: โ
0: อ้นี่ดู

เด็กทั้งคนมาอยู่วัดได้ไม่ธรรมดาโอ้พอเรียนจบจากวิทยาลัยช่างคนปฐมวันผมก็ไปปักหลักทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลนี่ในระดับโลกเลยที่ปัตตานีสงขลาธุรกิจรุ่งเรืองมากจะมีบ้านสองหลังมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีบ้านสองหลังตั้งแต่อายุ21ปีครับตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหผมเริ่มทำธุรกิจหลังเรียนจบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลครับนี่เพราะมันกว้างกว่าแผ่นดินมากอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่ง

อายุ28 ปีมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนี่ไม่ธรรมดานะเยอะแม่เห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าชวนให้บวชแต่ท่านก็ฝากเอาว่าประโยคเดียวหนักแน่นที่สุดมาว่าไปอยู่ภาคใต้มีคนต่างศาสนาเยอะจะมีครอบครัวนะกับใครนะแม่นะไม่ว่าแต่ต้องศาสนาเดียวกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่นะถ้าคนละศาสนานี่เดี๋ยวเรื่องมันเยอะเพราะนั้นก็ต้องมีความเชื่อเดียวกันเพราะนั้นห้ามต่างเด็ดขาดนี่จะถ้าฝ่าฝืนแม่ชูนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยถ้าฝ่าฝืนแม่ขอตัดแม่ตัดลูกแล้วท่านก็พูดย้ำเลือดก้อนเดียวโยนให้แมวกินก็ได้แต่ท่านพูดตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่าแมวแล้วพ่อครับท่านพูดด้วยท่าทีและเสียงเอาจริงฟังแล้วไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยครับโอ้สุดยอดโยมแม่เดินทางคำ2539พี่ชายมาชวนบอกว่าทางวัดมีโครงการบวช3อาทิตย์สนใจไหมคือโครงการบูชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายปี39ผมคิดว่าการไปบวชก็เหมือนการไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเลยรับปากไปแบบไม่ทันได้คิดโอ้โหนี่เนาะแต่ว่ามีจิตที่บริสุทธิ์แม้ไม่ทันได้คิดพี่ชายเรียกไปสมัครให้เสร็จสับเลยแล้วพี่ชายก็โทรมาเรียกให้เข้าโครงการผมก็เริ่มได้สติผมปลื้มมากเลยตอนนั้นแต่ความปลื้มนั้นมาช้าผมจึงบอกไปตรงนั้นว่ายังไม่พร้อม

พี่ชายก็ย้อนสวนกลับมาทันทีลูกผู้ชายรับปากแล้วนะอย่าเสียสัจจะผมก็คิดในใจว่าอ้าวบวชก็บวชจะได้จบจบไปสักทีแถมยังคิดฉลาดกันอีกว่าจะบวชทั้งทีก็บวชวัดที่แม่ชอบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ขัดใจท่านแบบยิงปืนนัดเดียวใส่นกหลายตัวไงนี่เนาะผมบวชที่22ธันวาคม2539พอเดินลงจากโบสถ์โยมน้าสาวอาจเจอโยมนายนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดโยมแม่พอดีเลยนะนะให้พรวันเกิดโยมแม่ด้วยออกจากโบสถ์ก็ให้พรเลยเนาะว่าอย่างไรก็ไม่รู้ไปถามท่านเอาผมนิ่งไปพักหนึ่งแต่ก็ดีใจพอดีมอบของขวัญวันเกิดที่ดีสุดที่แม่โดยไม่ได้ตั้งใจครับผมบริกรการวิชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายช่วงนั้นกำลังสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์อ๋อมาช่วงกำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์นะวันที่5มกราคม2540หลังพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีพระอาจารย์ถามว่าใครจะลาสิกขาให้ก้าวมาข้างหน้าผมคิดในใจว่าบวชแค่3อาทิตย์สวดมนต์ยังไม่คล่องเลยธรรมะยังไม่เข้าใจเลยครับเลยขอบวชต่ออีกสัก1พรรษาโอ้โหสุดยอดนะพอผมรับกฐินแล้วความรู้สึกอบอุ่นก็ค่อยก่อตัวได้อยู่กับพระเพื่อนรุ่น13ที่ต่างวัยกันมากโดยเฉพาะพระหนุ่มๆที่ตั้งมโนปณิธานจะบวชตลอดชีวิตลึกๆในใจผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จากมานานยิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นไม่อบอ้าวเนอะยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งไม่อยากจากไปเลยจึงตัดสินใจอยู่ต่อครับจากที่ตั้งใจจะบวชแค่3อาทิตย์ตอนนี้ผมบวชมาได้หลายอาทิตย์แล้วครับนี่จะผมอยากอยู่สร้างบารมีต่อเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นยิ่งอยู่ยิ่งรักที่นี่มากขึ้น

กับบ้านไม่มีใครถามเรื่องศึกอีกแต่ยังพ่อก็ยังแอบประลองใจบอกว่าจะทยอยขายทรัพย์สินที่เป็นชื่อผมที่สงขลาและปัตตานีให้หมดเลยนะแล้วโยมพ่อกับโยมแม่ดูแลแทนไม่ไหวแต่นำใบมอบหน้ามาให้เซ็นโยมพ่อยังถามซ้ำอีกว่าคิดได้ดีนะถ้าศึกออกมาจะไม่เหลืออะไรเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะผมไม่หยุดคิดสักนิดผมเซ็นใบมอบหน้าทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวครับโอ้สมกับบุญผู้ที่มีบารมีเนกขัมมะบารมีมากนึงสาธุสาธุสาธุนี่มันอัศจรรย์น่ะไม่ธรรมดาหรอกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรเลยโอ้เหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์ออกบวชโอ้หลวงพ่อครับช่วยอบรมภาษาสองพระอาจารย์พาพระทุกรูปไปกราบหลวงพ่อที่อาคารภาวนาวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าจะให้พระทุกรูปเป็นพระสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นต้นไม้ได้กระโดดน้ำได้แล้วอย่าไปกระโดดจริงอ่ะซึ่งภายหลังผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดนั้นน่ะถ้ามีนักโยบายจะส่งพระรุ่นกับผมไปเผยแผ่ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ให้ไปโดดน้ำเล่นนะแต่ระหว่างที่ผมกำลังฟังหลวงพ่อเพลินอยู่นั่นแหละครับพระอาจารย์กำลังดึงตัวผมกับพระอีกหนึ่งรูปออกจากกลุ่มพาเดินไปเจอหลวงพ่อที่สี่แยกประตูสามพร้อมหลวงนะชาอานาหลวงหน้าพูดสั้นๆสองรูปนี้แหละครับที่จะให้มารับบุญดูแลเครื่องเสียงนี่เพราะเครื่องเสียงสำคัญมากนี่เนาะตั้งถ่ายทอดความรู้อะไรทุกอย่างผมอึ้งตะลึงไปเลยครับเขาเป็นช่างเครื่องวิทยุรับส่งเรดาร์โซน่าระบบนำทางด้วยดาวเทียมของเรือประมงครับไม่ใช่เครื่องเสียงเลยสักนิด

แต่พอกำลังคุณคิดอยู่ในหัวจะไหวเลยแต่พ่อการว่าพูดทันควันว่าไม่เก่งไม่เป็นไรนะจ๊ะตรงนั้นมีคนเก่งอยู่ให้ลูกไปดูแลคนเก่งทำแค่นี้ได้ไหมให้แค่ไปดูแลคนเนาะโอ้โหหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ใจผมแน่ๆเรากำลังคิดอะไรอยู่ผมก็ได้ตอบคำเดียวไปว่าได้ครับได้ครับ

หลวงพ่อมาตรวจสอบระบบเสียงที่สภาธรรมกายสากลให้ท่านทำให้ดีที่สุดผมก็ตอบว่าครับครับได้ครับนี่เนาะแล้วว่าครับครับนับแต่วันนั้นผมก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าการสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ต้องกล้าผมตั้งมโนบริทานกับทีมงานว่าสิ่งใดที่ทำให้หลวงพ่อกังวลเราจะปลดกังวลสิ่งนั้นให้ได้โอ้ขอบคุณครับโอ้พระสาชนเดินทางมาไกลเพื่อฟังธรรมทำมาแล้วไม่ได้ยินเสียงจากศูนย์กลางพิธีก็เท่ากับเสียโอกาสที่เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปฟรีๆครับผมก็ทีมงานยังยึดนโยบายที่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องไฟจะดับมีคนเดินสะดุดสายหากหลวงพ่อมาถึงศูนย์กลางพิธีเสียงต้องดังสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชาตินะครับนโยบายนี่แหละครับที่กลายเป็นนโยบายหลักในการสร้างบารมีของผมและทีมงานมาตลอด30พรรษาโอ้สุดยอดงานที่ปลื้มที่สุดในชีวิตการสร้างบารมีคืองานสลายร่างยายจ๋าพระใช้พื้นที่ลานธรรมผมและทีมงานเตรียมงานกันทั้งวันทั้งคืนหรือผังทำใหม่หลายรอบไม่มีใครบ่นปลื้มเหมือนทุกคนเราอยากบูชาธรรมคุณยายตามนโยบายเตรียมงาน 200% พอเสร็จงานพระเถระที่มาจากทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดก็ชื่นชมระบบเสียงของวัดว่าทำได้อย่างไรเนี่ยเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงเสมอกันหมดครับ

สาธุครับทุกครั้งที่หลวงพ่อเดินทางไปถึงศูนย์การพิธีหัวใจผมก็ทีมงานจะเต้นเกินร้อยทุกครั้งรอรู้ว่าเสียงจะดังไหมพระหลวงพี่เคยบอกไว้ว่าถ้าหลวงพ่อนั่งแล้วเสียงไม่ดังหลวงพ่อจะลุกเดินลงทันทีงานเครื่องเสียงยังกลายเป็นเลขแบบเงียบๆแต่เสียงดังๆของทุกๆงานก็สำคัญมากนะในงานเนี่ยนี่เนาะนี่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผมตั้งใจทำระบบเสียงทุกอย่างให้ดีกว่าดีสุดครับเพราะอยากพิจารณาทำคุณยายครับนี่จ้าหลวงพ่อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าทำไมเสียงไว้กลางของสามดังมาถึงเราแต่เสียงเราไปไม่ถึงเขาผมเลยก็ทดสอบลำโพงฮอนที่ลานธรรมระหว่างทำกายจะดีหลวงพ่อให้พูดทดสอบว่าบัดนี้โลกแตกแล้วให้เจ้าคนมารวมตัวที่พระมหาธรรมกายเจดีย พูดวนไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับสั่งคนพูดให้หยุดพูดกลางคันพอผมกลับไปดูก็ไปเจอเจ้าที่วัดปั่นจักรยานกรูกันมาที่เจดีย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกไปทำไมตอนนั้นแหละครับถึงก็ใจกระจ่างนี่คือบททดสอบหลวงพ่อที่อยากรู้ว่าเสียงไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่จะได้ไม่ถูกต้มหมูครับสมัยแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผมยังได้รับบุญทำเครื่องกระจายเสียงผ่านโทรศัพท์ต่อสายคนฟังกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกไม่ธรรมดานะเนี่ยกระจายเสียงทั่วโลกคนฟังทำเยอะจนชุมสายโทรศัพท์เขตคลองสามแออัดหนักมีคนโทรพร้อมกันเป็นพันเบอร์องค์การโทรศัพท์ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรกับระบบกันแน่นี่แหละครับคือความปลื้มใจขั้นหนึ่งที่ได้เห็นในตาตัวเองว่างานเล็กๆที่ผมถนัดทางโลกกลับกลายเป็นเครื่องมือขยายบุญให้สาธุชนนับพันนับหมื่นได้ฟังธรรมไปพร้อมๆกันตามวันที่9พฤษภาคม2545หลวงพ่อทำสถานี DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอกชนรายแรกของประเทศไทยหลวงพ่อตั้งชื่อสถานีว่า DMC ย่อมาจากธรรมกายามีเดียชานัลเจ้านี้ช่องเดียวดีเอลวันชานัลบอกไปไหนว่าเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วจริงๆสัญญาณ DMC ที่ส่งออกไปเปรียบเสมือนส่งสัญญาณใจจากศูนย์กลางกายหลวงพ่อตามหาลูกๆที่เคยสร้างบารมีร่วมกันแล้วลงมาเกิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกให้กลับมาที่ศูนย์อรมใจคือวัดพระธรรมกายครับทุกวันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญส่งโอกาสสร้างบารมีให้คนดูอีกนับล้านคนทั่วโลกไปพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเดียวครับนี่ช่องนี้ช่องเดียวที่ถ่ายทอดรายการไปทั่วโลกแต่วันนี้ผมยังภูมิใจไปทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญครับนี่นะ

0: ยาสานีดีมสีจากที่ทำให้เป็นก็ฝึกฝนจนทำเป็นครับเพราะในวันที่หลวงพ่อถามคำเดียวตอบที่ผมมีคือได้ครับหลวงพ่อครับตลอด30ปีของการสร้างบารมีผมสรุปเป็นคติประจำตัว3ช่วงชีวิตดังนี้ครับช่วง10พรรษาแรกเป็นพระเถระได้คติประจำตัวว่าบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องแปลว่าอะไร
1: ก็บารมีไม่มีอนุโมทนาก็หลวงพ่อบอกว่าต้องเหนื่อยและต้องอดทนนะครับผมก็เลยคิดเอาคำนี้ขึ้นมาครับว่าถ้าเราไม่เหนื่อยไม่อดทนน่ะเราจะได้บารมีได้ยังไงครับแล้วก็ถ้าเขามาอนุโมทนาเงี้ยเขาก็ไม่ได้ความเหนื่อยไม่ได้ความอดทนไปใช่ไหมครับเขาได้แต่บุญไปครับหลวงพ่อครับเพราะนั้นอนุโมทนาบุญอนุโมทนาได้แต่บารมีของผมคนเดียวครับแล้วของแท้ต้องมีคำว่านะพี่น้องเลยครับหลวงพ่อครับโ
0: อ้นะพี่น้องบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องมาจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องเหนื่อยและอดทนถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนจะเอาบารมีจากไหนนี่เนาะตอนผมอายุ20เป็นพระมหาเถระได้คติประจำใจว่าความน้อยใจคือการฆ่าตัวเองให้ตายจากการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นน้อยใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เห็นคนน้อยใจแล้วลาออกจากหมู่คณะไปเสียดายเงินเนาะน้อยใจไปทำไมอ่ะคุณอาสมทวินเคยเตือนผมไว้ว่าอยู่วัดห้ามน้อยใจเด็ดขาดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อธรรมชโยเพราะจะตายพัดพรากจากเส้นทางการสร้างบารมีแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยครับถ้าใจเราเหลือน้อยก็เติมให้มันเต็มซะฟังเลย

ในภาษานี้ผมจะครบ30ภาษาแล้วผมได้กติประจำวันว่าตลอดเส้นทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องมีความสุขและสนุกกับการสร้างบารมีทุกๆวันใช่ใช่เพราะผมเชื่อว่าการสร้างบารมีเราต้องมีความสุขสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาและตั้งสนุกกับงานสร้างบารมีเพราะงานสร้างบารมีแม้ต้องเหนื่อยแหละแต่ก็ต้องอดทนต้องทำงานเป็นทีมและต้องให้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามครับโอ้สุดยอดเลยนี่สำนักสื่อดีมซีเท่าเทียมทันกันทั้งทีมนี่เนาะ

0: หลวงพ่อครับผมเชื่อว่าการสร้างบารมีไม่ใช่การทำเองให้เก่งที่สุด
1: ก็เราต้องทำเป็นทีมครับหลวงพ่อครับคือเราเก่งคนเดียวไม่ได้ครับ
0: ต้องทำเป็นทีม
1: ครับ
0: คือการส่งต่อคนอื่นทำเป็นและทำเป็นทีมผมจึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากงานที่รับบุญอยู่และข้อคิดในการสร้างบารมีกับหมู่คณะให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ที่กระจายรับบุญประจำตามศูนย์สาขาทั่วประเทศได้ฟังเพื่อให้เสียงธรรมหลวงพ่อไปถึงทุกจังหวัดพร้อมๆกันนี่คือความปลื้มใจอีกขั้นหนึ่งของผมที่ได้เห็นสิ่งที่ทำมาขยายผลออกไปถึงคนรุ่นใหม
2: ่
0: สาธุจ้ะที่จะสร้างบารมีต่อไปได้อีกนานแสนนานครับ
2: ส
0: าธุและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงสาธุสาธุชนกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันทั่วทั้งงานบุญอย่างกระก้องผมรู้สึกว่านั่นแหละคือรางวัลการสร้างบารมีที่แท้จริงไม่ใช่การชมไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่ได้เห็นสายชนนับหมื่นนับแสนคนได้ยินธรรมะของหลวงพ่อชัดถ้อยชัดคำในนามธรรมะนี้ไปใช้สร้างทางสวรรค์และนิพพานตัวเองได้ครับ
2: สาธุ
0: จ้าจากคลื่นเรดาร์สู่คลื่นบุญใสๆ

사두 사두 사두 โอ้ฟังรับลืมเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ได้รู้จักประโยคทรงพลังที่สุดในชีวิตคือเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจประโยคนี้ชีวิตผมชาตินี้คงเกิดมาแล้วตายฟรีไม่ได้สร้างบารมีติดตัวไปเลยสักนิดหลวงพ่อยังมีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดทางโลกเปรียบได้ครับ Thank you ผมขอกราบเทพตาหลวงพ่อด้วยความเคารพรับอย่างสูงสุดขอกราบรัตนาหลวงพ่อมียุคยิ่งยาตามใจปรารถนานั่งนอนยืนเดินอย่างมีความสุขเป็นร่มโพธิ์ลมใสมนุษย์เทวาได้พึ่งพิงตราบนานเท่านานผมรักหลวงพ่อล้นใจ

ปลื้มไหมเอ่ยเหมือนตัวจริงไหมเหมือนอย่างน้อยก็ 90% นะจ๊ะก็หลวงพี่ขอนำบุญทุกบุญนะจ๊ะมาฝากพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้และทั่วโลกเลยนะให้ได้บุญเท่ากันเลยนะบุญอะไรที่หลวงพี่ทำมาดีแล้วเหมือนพวกเราทำด้วยตนเองเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนี่เห็นไหมบุญจากการให้ธรรมทานนะชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินะ

ก็พูดถึงว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกเนี่ยนะหลวงพี่ชอบอยู่อันหนึ่งนะมันกันไม่อยู่นะมันกันไม่อยู่นะเพราะว่าสิ่งนี้แหละนะที่จะทำให้โลกเนี่ยกลับมาพบสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมเรื่องมาเยอะแยะเลยนะฟังเรื่องตัวเองแล้วก็พูดอะไรไม่ออกบอกได้อย่างเดียวว่าปลื้มอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมนะจ๊ะก็คือเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอย่างที่ได้ฟังไปนะครอบครัวหลวงพี่เองนะก็ต้องเริ่มจากโยมแม่นะโยมแม่หลวงพี่เองก็เป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านจริงๆแล้วท่านอดทนมากนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอดทนมากๆนะหลวงพี่ก็ถามท่านนะว่าทำไมโยมแม่ต้องเดินทางมาสักไกลนะบ้านอยู่ท่าฉลอมไหนใครรู้จักท่าฉลอมบ้างเนี่ยรู้จักแต่มหาชัยเนาะนะแล้วถามท่าฉลอมไม่ค่อยมีใครรู้จักนะถ้าถามว่ามหาชัยก็พอรู้จักนะแต่ถ้าตลาดร่มหุบนี่ยกมือกันเลยนะแต่ตลาดร่มหุบนี่อยู่แม่กลองนะอยู่สมุทรสงครามนะไม่อยู่สมุทรสาครนะหลายคนเข้าใจผิดนะนึกว่าอยู่สมุทรสงครามนึกว่าอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะก็เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะหลวงพี่ก็ต้องขับรถพาโยมแม่มาส่วนใหญ่ก็ไปนอนอยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละนะตามภาษาคือเราไม่เข้าใจความไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมและอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครมาบอกเราด้วยว่าการฟังธรรมนั้นดีอย่างไรนะแล้วโยมแม่เนี่ยหลวงพี่ก็ถามท่านว่าทำไมต้องมาไกลไม่ไกลเราคิดดูจากท่าฉลอมต้องลงเรือแล้วมาขึ้นรถไฟนะขึ้นรถไฟจากมหาชัยมาลงวงเวียนใหญ่แล้วก็จากวงเวียนใหญ่นั่งรถเมย์ไปสนามหลวงเพื่อไปขึ้นรถเมย์ในเลิศไหนใครรู้จักรถเมย์ในเลิศบ้างอ้าวมีนะโอ้รถเมย์ในเลิศเพื่อมาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโอ้กว่าท่านจะกลับถึงบ้านนี่3 ทุ่ม

ท่านบอกว่าท่านน่ะตลอดชีวิตท่านน่ะแสวงหาครูดีแสวงหาวัดดีแสวงหาคนที่ถ่ายทอดธรรมะที่ดีนะท่านหาไม่เจอแต่มาเจออยู่

เอาไว้สอนตัวเองนะว่าเอาไว้สอนตัวเองสองเอาไว้ให้ครอบครัวเป็นที่พึ่งนะถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขท่านก็ปรารถนาให้ครอบครัวท่านมีความสุขถึงต้องดันด้นมาไกลนะเพื่อแสวงหาครูดีนะแล้วก็จะได้

อนนั้นท่านก็เมตตาไปที่งานศพนะท่านบอกว่ามันมีวิบากกรรมเสียสัจจะกับผู้มีศีลนะเพราะนั้นใครที่ถูกฟ้าผ่าหรือไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเสียสัจจะนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยที่พอพี่ชายนะที่เมื่อกี้เราฟังเนี่ยนะจ๊ะพอพี่ชายมาชวนหลวงพี่บวชแล้วหลวงพี่จะเปลี่ยนใจกะจะเบี้ยวอ่ะกะจะเบี้ยวนะแล้วพี่ชายบอกว่าโอ้รับปากไว้แล้วอย่าให้เสียสัจจะพอคำนี้มันผุดขึ้นมาปุ๊บนึกถึงน้องชายที่โดนไฟฟ้าดูดตายว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าผู้ที่เสียสัจจะนะรับปากแล้วเสียสัจจะเนี่ยนะเนี่ยที่ถึงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะหลวงพี่ก็เลยกลัวนะตอนนั้นยอมรับนะว่ากลัวไม่เสียสัจจะดีกว่าไปบวชแล้วก็ทำให้มาวันนี้นะนี่ตั้งใจบวช3 อาทิตย์นะ

หลวงพ่อท่านก็ให้เพื่อนเพื่อนท่านน่ะว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาช่วยกันนะสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโยมนะมีครอบครัวแล้วก็เลยเอ้าโยมแม่นะพี่สาวอยากจะหาวัดที่ดีครูบาอาจารย์ดีแนะนำวัดนี้นะโยมแม่มาถึงติดใจเลยนะติดใจเลยนะถึงกับประกาศว่าไม่ไปที่ไหนแล้วขออยู่วัดนี้นะท่านขอปักหลักวัดนี้เลยนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านเพียรพยายามนะแล้วต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมนะทั้งสองด้วยนะที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่สองท่านนี้ไม่ธรรมดานะอยากให้นักเรียนรุ่นวันฝันในฝันนะทั้งในห้องและทั่วโลกอนุโมทนาเพราะอะไรรู้ไหมโยมนะเขยเนี่ยนะฟังทบทวนโอวาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ระยองนะหลวงพี่วุฒินะพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะท่านฟังแล้วท่านปลื้มนะท่านปลื้มไปดูเอที่มรดกของท่านน่ะมี26ไร่เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรจะให้ลูกลูกก็ไม่เอาบอกขายก็ไม่มีใครมาซื้อนะอย่ากันนั้นเลยฟังเทปโรงเรียนว่านฝันในฝันฟังแล้วปลื้มยกถวายที่ให้กับพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะให้ไว้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ที่นี่สวยมากนะจ๊ะลืมเอาภาพมาให้ดูอยู่เขตอำเภอเมืองนะประมาณการถ้าขายเนี่ยขายได้เนี่ยโอ้โหหลายหลายร้อยเลยนะนะไล่และหลายตังค์อ่ะนะตอนนี้หลวงพี่วุฒิท่านก็ดีใจมากเลยนะโยมนะปรารถนาแล้วก็หาจนเจอนะไปหาถึงที่เลยไปหาหลวงพี่วุฒิถึงที่เลยนะท่านจะฉลองเจดีย์ไม่รู้วันไหนนะ24ใช่ไหมจ๊ะอ๋อนี่ท่านประธานอยากบอก24นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเนี่ยจ๊ะนะก็โยมนาเนี่ยนะท่านก็ปรารถนาแล้วก็พาหลวงพี่วุฒิไปดูที่ไปดูไม่พอนะพาไปรู้จักพี่น้องรอบๆนั้นเลยเพราะเป็นที่มรดกใช่ไหมจ๊ะรอบๆนั้นก็จะมีญาติพี่น้องอยู่ไปแนะนำเลยว่านี่ที่นี้ยกให้วัดแล้วนะนะเดี๋ยวท่านจะมาทำรูปบำรุงจะมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตอนนี้กำลังหาวันเวลาที่สะดวกนะก็จะไปจัดพิธีทอดพระป่าถวายโฉนดที่ดินนะก็เดี๋ยวยังไงจะได้มาชวนนักเรียนบ้านฝันฝันทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนี่คือโยมนะนะเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยโอ้มันดีนะจ๊ะดีมากเนี่ยทำให้โยมนะใจเปิดนะพอใจเปิดสมบัติก็เปิดนะนี่เป็นตรงกับคาถาอะไรเอ่ยคาถาอะไรคาถาส่วนถีนะคาถาส่วนถีเลยนะจ๊ะคาถาส่วนถีว่าไงให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้พอฟังเสร็จให้เลยยกให้เลยบอกว่าจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเสมอนะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะจ๊ะใครมีที่มรดกอยู่นะอย่าเก็บไว้เฉยๆนะจ๊ะเอามาถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะมาถวายพระอาจารย์เราจะได้เอาไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อนะจ๊ะเนี่ยนะหลวงพี่เองเมื่อกี้ขณะที่ฟังอยู่โอ้แอบไปดู Facebook แอบไปดู LINE มีคนถามมาว่าโอ้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังอะ นะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยชอบใจมากเลยนะหลวงพ่อท่านกลัวหลวงพี่ต้มหมูไงจริงๆแล้วอะท่านสงสัยมานานแล้วเอาข้างจริงนะท่านสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะท่านอยู่วัดพระธรรมกายท่านได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงวัดพระธรรมกายไม่ดังทำไมวัดกลางคลอง3เวลามีงานทีไรดังมาถึงท่านทุกทีท่านก็บอกหลวงพี่ว่าไปดูหน่อยสิลูกนะไปดูหน่อยสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ยังไงอะลูกหลวงพี่ก็พยายามจะอธิบายท่านเป็นภาษาช่างนะท่านบอกโอ้หลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะลองไปดู

ูซี่เขาทำยังไงคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ลำโพงอะไรนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับขอญาติงานหน้านะก็เลยเนี่ยช่วยกันนะมันต้องพิสูจน์ให้รู้ดูพิสูจน์ให้รู้ให้ท่านฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะว่าเขาใช้ยังไงนะคือถ้าเราไปบอกเนี่ยนะจริงจะถูกต้มมูยหรือเปล่านะแล้ววันนั้นหลวงพี่ก็จัดการติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านมาฟังโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยคุณเพียงนินศิริเกษมซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนั้นถวายรถป้ายแดงเลยโอ้หลวงพี่ได้นั่งรถ

ับลึกลับอย่างที่บอกเนี่ยโทรมาบอกนะเพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่รู้ว่าในพื้นที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญนะจ๊ะซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้ามีการสื่อสารที่ดีนะและเข้าใจกันเขาก็จะรู้ว่าหลวงพี่กำลังทดลองเสียงอยู่กับหลวงพ่อมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ท่านก็จะเข้าใจนะว่านะสิ่งที่ท่านให้ทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วพอท่านกลับไปโอ้โหพวกขี่จักรยานมากันเต็มเลยเนี่ยหลวงพี่ยังจำหน้าได้อยู่สองคนเลยนะเป็นเด็กหอฉันเนี่ยอยู่โรงหุงอะโรงหุงจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหน้าโบสถ์นะปั่นจักรยานมาเรียกมาทำไม เรียกมาทำไมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยของวัดพระธรรมกายเนี่ยคือหลวงพี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีหลวงพี่สุคันโทนะท่านเป็นผู้บุกเบิกนะท่านเป็นผู้บุกเบิกแต่หลวงพี่เนี่ยมาปิดคือท่านมาเปิดโครงการแต่หลวงพี่มาปิดโครงการเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นลานดินน่ะมันเตรียมงานยากมากนะแล้ววัดพระธรรมกายนี่แปลกนะเวลามีงานบุญใหญ่ทีไรฝนชอบตกพอฝนตกเป็นยังไงแฉะสินะดินทั้งนั้นน่ะแล้วดินอะไรอ่ะโอ้ดินเหนียวอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยนะตอนนั้นก็ช่วยกันนะซึ่งหลวงพี่อ่ะนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวขอให้มีคนที่มีมโนปฏิทานเดียวกันกับหลวงพี่ก็คือจะช่วยกันปลดกังวลหลวงพ่อให้ได้คือไม่อยากให้ท่านมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอยากให้ท่านไปเตรียมตัวที่จะเทศธรรมะหรือนำพวกเราปฏิบัติธรรมมากกว่าจะมากังวลเรื่องเสียงซึ่งตอนนั้นหลวงพี่เลือกเลยนะโอ้มีคนเยอะนะตอนนั้นแต่เลือกสองคนนะเป็นเบื้องหลังมาตลอดรู้จักไม่เอ่ยไหนมีใครรู้จักบ้างมีนะคนฟังทั้งนี้ฟังอะไรเนี่ยซ้ายมือเด้อฟังซ้ายมือชื่อวีรศักดิ์ฟักมณีนะอันนี้เสียงเพราะมากนะพวกเราฟังที่เป็นสกู๊ปฟังอะไรอะนะนี่เสียงคนนี้นะไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนสอนหลวงพี่ฟังเสียงหลวงพี่สงสัยเวลาพี่ฟักมาเขาเรียกสั้นๆว่าพี่ฟักนะแต่ชื่อจริงๆก็คือวีรศักดิ์ฟักมณีไม่ธรรมดานะคนนี้นะเก่งมากนะโอ้หลวงพี่จำได้เลยว่าตอนมาต้องบอกว่าตอนมาอยู่เสียงมาฝึกงานกับพี่วีรศักดิ์นี่แหละเราก็ได้ยินแกบอกว่าอ้าว 10K ลดหน่อย 2K 50 เฮิรตซ์บ่ายโมงบ่าย2บ่าย3เอ๊ะอะไรปรับอะไรนะก็บอกปรับให้เสียงมันเคลียร์มันชัดหลวงพี่ก็เลยถามเนื่องจากเราเป็นช่างเครื่องส่งไงเราไม่รู้จักเครื่องเสียงนะแกก็แนะนำว่าหลวงพี่ต้องหัดฟังแล้วก็แยกให้ออกนะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยกับเสียงต้นฉบับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าเทพหูทองนะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าพี่วิรศักดิ์ฟังมณีเนี่ยจะเป็นคนมิกที่อยู่คุมเสียงเป็นคนที่คุมเสียงนะเสียงดังไม่ดังอยู่ที่คนนี้เลยคือหมายถึงเราทำระบบเสร็จแล้วอ่ะแต่ถ้าหลวงพ่อมานะท่านบอกว่าท่านให้โอวาทง่ายๆนะโอ้แต่ใช้ได้ตลอดชีวิตหลวงพ่อมาเสียงต้องดังหลวงพ่อนั่งท่านต้องเดินท่านหมายถึงหลวงพี่นะให้เดินไปฟังให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลามีงานเนี่ยพวกเราจะเห็นหลวงพี่เดินนะทุกวันนี้ซ้อมเดินเอาไว้เพราะว่าเวลางานใหญ่ๆก็จะได้เดินคล่องๆไงนะเดินไปฟังเพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปดูว่าคนที่เข้ามาวัดเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาฟรีเหมือนกับเรามาโรงเรียนว่านฝันในฝันเนี่ยนะหลวงพี่พูดไปเสียงไม่ดังอ่ะกลับบ้านนอนดีกว่าเนาะนะหรือว่าส่งออกอากาศไปทางสถานีนะแล้วไปแต่ภาพเสียงไม่มีเป็นไงไม่เอาดีกว่าปิด
นอนดีกว่านะมันฟังไม่รู้เรื่องนะอาจารย์เพราะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านโอ

โอ้สำคัญมากนะจ๊ะอีกคนหนึ่งคือใครเอ่ยนี่โอ้นี่รอว่าตัวจริงนะเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหลังห้องนี้เองรู้จักไหมเอ่ยกัลยาณมิตรสุภิชัยแซ่โฮเมื่อก่อนนี้นี่เป็นสารถีหลวงพี่นะสารถีแกมีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วแกก็จะมีอานหลังอ่ะหลวงพี่ก็จะขึ้นหลังแล้วแกก็ปั่นไปที่งานหรือจะกลับตึกก็ดีนี่พี่จิ๋วนี่แหละขี่จักรยานพาหลวงพี่ไปเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์นะมีบางคนเขาบอกว่าหลวงพี่อะไรอ่ะพี่จิ๋วทุกเกินน้ำหนักเนื่องจากชื่อจิ๋วแล้วก็ตัวเล็กด้วยใช่ไหมแต่เนี่ยแหละคือนะสองคือต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยสองขุนพลคู่ใจนะถ้าไม่มีสองคนนี้นะหลวงพี่ก็ไม่มีวันนี้นะนะระบบเครื่องเสียงนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่วีรศักดิ์ฟักมณีก็ไม่มีพี่จิ๋วสุวิชัยแซ่โอนะหลวงพี่ไม่มีวันนี้เพราะว่านี่คือคีย์หลักเลยในการทำระบบเสียงให้ดีมาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็อยากให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะสาธุเติมไม่เอ่ยนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะจ๊ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะงานระบบเสียงก็ดีงานระบบถ่ายทอดสดก็ดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหมดเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่างกล้องนี่นะโอ้ยืนกันทั้งวันเลยอะงานมีตั้งแต่เช้านะตักบาตรยืนสายปฏิบัติธรรมยืนบ่ายทอดพระป่ายืนเย็นบูชาเจดีย์ยืนกลางคืนบูชาเจดีย์อีกยืนอีกนะจะได้นอนกับตอนเลิกงานนี่ช่างวิดีโอช่างภาพกล้องวิดีโอนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวฟังในเพลงเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะจ๊ะก็หลวงพี่ต้องขอโมทนาบุญนะผู้อยู่เบื้องหลังนะความสำเร็จของสำนักสื่อดีมซีทุกๆคนเลยนะจ๊ะหลวงพี่เองอ่ะนะ30พรรษาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะใครฟังแล้วสงสัยอะไรมั่งเอ่ย10พรรษาแรกเนี่ย10พรรษาแรกหลวงพี่ได้คติประจำตัวนะว่าบารมีไม่มีอนุโมทนาณพี่น้องพวกเราเข้าใจกันไหมเอ่ยการสร้างบารมีเนี่ยเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนักเรียนบ้านฝันทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อไรเราเป็นนักสร้างบารมีแสดงว่าเราคือผู้ที่ดำเนินรอยตามพระโพธิสัตว์ในการก่อนพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างไปไหนสร้างไปไหนจ๊ะสร้างเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะสร้างไปให้ถึงที่สุดนะของกองทุกข์หรือไปถึงฝั่งพระนิพพานนะนี่นักสร้างบารมีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะก็ดีนะสัทธาธิกะก็ตามหรือวิยาธิกะนะที่สร้างบารมีถึง80อสงไขยล้วนแล้วแต่ต้องสร้างบารมีกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปนิพพานเราต้องสร้างบารมีนะหลวงพี่เลยได้คำนี้มาจากพระเดชพระคุณพ่อนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยและไม่ต้องอดทนเราจะได้บารมีจากไหนนี่แค่บารมีเบื้องต้นนะบารมีที่เป็นอุปบารมีคือบารมีที่เราต้องใช้เลือดเนื้อชีวิตของเราในการสร้างบารมีนะหนักจากนั้นคือปรมัตถบารมีที่จะต้องเอาชีวิตนะถึงแม้ว่าเราจะแลกมาด้วยชีวิตเราก็ไม่หยุดการสร้างบารมีนะหลวงพี่ก็มีเรื่องแทรกนิดหนึ่งนะเคยไปเทศอย่างเงี้ยให้กับอาพวงฟังนะว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนไม่ได้บารมีอาพวงยกมือถามเลยพระอาจารย์ครับ

ทุกวันนี้ผมไม่เหนื่อยเลยครับแล้วผมก็ไม่ต้องอดทนด้วยครับแล้วอย่างนี้ผมจะได้บารมีไหมครับแล้วจริงๆนะอาพวงถามจริงๆนะพวกเราไม่สงสัยกันเหรอนะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าคุณอาการที่คุณอาเนี่ยมาวัดเนี่ยคุณอาต้องเสี่ยงภัยในระหว่างการเดินทางมาคุณอาไม่ต้องเหนื่อยแล้วอดทนแล้วคุณอากำลังอยู่ขั้นอุปบารมีนะคุณอาข้ามมาอยู่ปรมัตถบารมีแล้วนะเดินทางมาเสี่ยงชีวิตก็ยังมาเพราะนั้นคุณอานี่นักสร้างบารมีขั้นสูงสุดแล้วนะจ๊ะแล้วบางทีคุณอาฟังแล้วคุณอางงไงเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ทำนะมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องอธิบายให้เข้าใจนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้น10พรรษาแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ได้คำนี้มาเลยแล้วก็ได้ไปให้รุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นน้องๆได้เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีสร้างบารมีมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเกิดอะไรท้อแท้นะเบื่อหน่ายไม่อยากมาแล้วนะแต่ลืมไปว่านี่คือการสร้างบารมีนะแล้วก็วัดพระธรรมกายนี่นะโอ้ขึ้นป้ายชัดเลยนะสมัยก่อนนะมีซุ้มอ่ะเราเกิดมาสร้างบารมีนะหลวงพี่สุพจน์เนี่ยนะจริงๆแล้วท่านเกิดปัตตานีแต่ท่านอยู่ปัตตานีน้อยกว่าหลวงพี่นะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตแบบโอวัยรุ่นทั่วไปอ่ะแต่เนื่องจากโอกาสที่ท่านได้ไปเรียนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันนะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เขาพานักศึกษาใหม่มาอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกายพอท่านได้ยินคำว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาสร้างเลยโอ้โหคำนี้เก็ตเลยท่านบอกโอ้โหนี่แหละคือคำที่แสวงหามานานไหนใครเข้าวัดเพราะคำนี้บ้างเลยเราเกิดมาสร้างบารมีนะเอออ้าวมีนะเออสาธุนี่แหละหลวงพี่สุพจน์เองเนี่ยนะตอนนี้ท่านเป็นพระปราชญ์สุพจน์แล้วนะไม่รู้ฟังอยู่เปล่านะก็หลวงพี่ก็ประทับใจท่านอย่างนะคือพอท่านมาด้วยวิไลช่างกลปทุมวันพาท่านมาท่านก็อยากจะกลับไปตอบแทนนะด้วยการไปชักชวนรุ่นน้องให้มานะตอนนี้กำลังทำโครงการกันอยู่นะนี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องหลวงพี่ชก51ท่านชก60โอ้วันก่อนไปเลยวันเกิดวันสถาปนาช่างกลปทุมวันชวนกันไปเลยตั้งใจจะไปหาอธิการบดีนะจะไปขายฝันนะจะไปขายฝันว่าเออไอ้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยระหว่างปทุมวันกับอุเทนเนี่ยเราต้องแก้ด้วยวิธีเอาธรรมะเข้าไปใส่เห็นไหมเนี่ยหลวงพี่พระปราชญ์สุพจน์เนี่ยท่านเอาธรรมะเข้าไปใส่ในตัวท่านจนทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณค่านะมาถึงทุกวันนี้ได้นะกะจะไปขายฝันแหมกลับมาที่ไหนได้มีข่าวว่าโดนปิดไปทั้งสองโรงเรียนเลยนะแต่หลวงพี่ยังไม่ย่อท้อกันนะคุยกันยังไม่ย่อท้อพระจันทาดาด้วยนะพระจันทาดาเนี่ยท่านก็เป็นรุ่นพี่นะเดี๋ยวจะทำโครงการกันหลวงพี่กะว่าด้วยโครงการนี่แหละจะทำให้สองสถาบันเนี่ยมารักสามัคคีกันแล้วมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีกะว่าทำสำเร็จจะไปขอรางวัลโนเบลสันติภาพแล้วเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วอ่ะใช่ไหมพวกเราคงทราบข่าวนะถ้าทำสำเร็จสำเร็จยังไงเราก็เอาเนี่ยแหละหลักธรรมนี่แหละไปเผยแผ่ไปให้เด็กนักเรียนเขาได้ทราบได้รับรู้เขาจะได้เลิกทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จับมือกันนะมาช่วยกันนะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีด้วยคุณธรรมดีกว่านะจ๊ะโอ้พูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วเนี่ย45แล้วง่วงนอนยังเอ่ยวันนี้วันอะไรจ๊ะวันศุกร์ที่9พรุ่งนี้วันอะไรวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่นะฟังเพลงหลวงปู่กันหน่อยนะมีไหมมีนะวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่

นะจ๊ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็อยากให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่นะจ๊ะมาช่วงเช้ามีอะไรเอ่ยพิธีมีพิธีสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่นะด้วยพวงมาลัยมะลินะจ๊ะภาคสายก็เป็นขบวนผ้าป่านะตอนเย็นก็เป็นอะไรปลูกต้นซับบานชื่นปลูกไปทำไมจ๊ะปลูกไว้เพื่อต้อนรับพระธรรมญาตานะเตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะพระธรรมญาตากำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในใครไปทุกปีมั้งเอ่ยโอ้โหสาธุนะก็วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่หลวงพี่ก็เลยอยากจะถามพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่แหละวันเกิดด้วยกายเนื้อพวกเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมเกิดวันที่เท่าไหร่พวกเรารู้นะแล้ววันเกิดมาสร้างบารมีของพวกเราวันไหนนะถามตัวเองดิวันเกิดของนักสร้างบารมีวันไหนให้นิยามลงไปอีกนิดนึงก็ได้คือวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปตามรอยหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่ไปเอาวันนั้นแหละคือวันเกิดมาสร้างบารมีของเราคือเป็นวันเกิดนักสร้างบารมีอยากให้พวกเราไปทบทวนแล้วไปกำหนดวันนะจ๊ะหลวงพี่กำหนดเรียบร้อยแล้วหลวงพี่เอาวันไหนเอ่ยวันที่จบโครงการนะเพราะมาบวช3สัปดาห์นะจริงๆแล้วอ่ะตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันที่5มกราคม2540วันนั้นรุ่งขึ้นวันที่6คือวันที่จบโครงการนะแล้ววันนั้นคือวันที่หลวงพี่ตัดสินใจไม่ลาสีขากำหนดเปี้ยงลงไปเลยวันนั้นแหละคือวันเกิดของนักสร้างบารมีสำหรับชีวิตหลวงพี่นะหลวงพี่นี่มีวันเกิดหลายวันนะเกิดด้วยกายเนื้อนะ19เมษายนนะเกิดตามบัตรประชาชน8กรกฎาคมนะเกิดในเพศสมณะ22ธันวาวันคล้ายวันเกิดโยมแม่พอดีนะนี่แล้วก็วันเกิดนักสร้างบารมีนะคนเดียวมี4วันเกิดเลยนะเพราะนั้นอยากให้พวกเรานะลองฟังแล้วก็ลองไปดูว่าพวกเราเนี่ยจะกำหนดวันเกิดนักสร้างบารมีของเราวันไหนนะจ๊ะวันนี้ก็3ทุ่มจะ3ทุ่มอยู่แล้วนะก่อนจบขอเปิดเพลงฟังอีกเพลงได้ไหมพอดีโยมพี่ยังไม่ได้ฟังเนาะหลวงพี่ก็ชอบด้วยนะมาร์ทดีมสี

สาธุก็ให้ได้บุญด้วยกันไปทั่วโลกเลยนะจ๊ะก็อายุวันโนสุขังพลังขอให้ทุกท่านแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีกำลังนะไขมันส่วนเกินไม่มีกันทุกคนนะจ๊ะอนุญาตให้มีแต่ไขมันดีๆจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมีความสุขสนุกสนานสมบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชาธรรมกายให้ได้เป็นมหาส่วนถีมีสมบัติจักรพรรดิใช้จ่ายสร้างบารมีและได้ออกบวชกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็น

0: เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนะและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้นะและใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหน
จึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้มาหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้น

ซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกสักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝัน

ายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะ

มีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเดี๋ยววันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ธรรมจักขุมีญาณทัสสนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

จึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามการสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้น

ใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเอง

เกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ

บายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่

ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบาย

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิ
1: ดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย

0: ใจเป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสริฐชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสริฐชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: ธออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัย

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่า การทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำจริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชุ่มเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmg.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญทุกวัดทั่วไทยวัดใหญ่แค่ไหนเราก็ได้ทำบุญใครร่วมบุญมาขอให้รวยต้องการกระทุ้งให้มีการบวชเพิ่มขึ้นบวชแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมวัดไหนทำได้อย่างนี้กฐินถึงเลยกฐิน 30,000 วัดเราเอาบุญเอางานพระพุทธศาสนาดีเนอะได้บุญได้งานได้พวกศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมวันสามเณรอินเตอร์ปีที่15ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับกิจกรรมวันสัมมเนนอินเตอร์ปีที่15จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารค่ายจองแชมป์ชั้น2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมประธานศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่าเป็นประธานสงฆ์และพระมหาสุชาติสุชาตะชโยหัวหน้ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้กล่าวรายงานในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเปิดงานก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์สงบนิ่งปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายทุนการศึกษาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้สามเณรจำนวน2รูปได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษและภาษาจีนพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีและไทยและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพนำโดยกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรด็อกเตอร์ไมเคิลสเตริร์นกัลยาณมิตรณัฐมนทรัพย์มีด็อกเตอร์ประชาเทศพาณิชย์ด็อกเตอร์อุรารัตน์ชัยรังสีนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรจน์กัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือกัลยาณมิตรอุดมท้วมสมบูรณ์ด็อกเตอร์หมาหนิงเจีย

0: ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นสามเณรได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในหัวข้อแชมป์ร้อยปีเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกต่อด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆอีกด้วยซึ่งเป็นการถวายกำลังใจแก่สามเณรผู้มีความตั้งใจภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับในปีพุทธศักราช2569กองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแก่สามเณรโดยแบ่งเป็นภาษาจีนรวม78รูปภาษาอังกฤษรวม188รูปรวมสามเณรที่เรียนภาษาต่างประเทศจำนวน266รูปและสามเณรที่ได้รับรางวัลสามเณรดีเด่นแต่ละห้องเรียนรวม60ทุนและยังมีสามเณรผู้ชนะการประกวดต่างๆได้แก่การพูดสุนทรพจน์การให้พรการนำนั่งสมาธิการคัดลายมือและการวาดภาพรวม21ทุนค่ะ
1: ความรู้สึกแรกที่มาเรียนภาษาต่างประเทศก็เพื่อสามเณรคิดว่าตอนนั้นอยากจะช่วยหลวงพ่อเผยแผ่เมื่อบวชพระไปแล้วครับแต่พอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ายากครับแต่ว่าถ้าเราจะทำเพื่อหลวงพ่อสามเณรคิดว่าได้หมดเลยครับเคยตัดสินใจเรียนต่อยากพอสู้ครับเพราะว่าเรียนบาลียากกว่านี้ครับแต่นี่ภาษาจีนรู้สึกว่ายังง่ายกว่าบาลีครับก็เลยมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็อาจารย์สอนท่านดีครับอาจารย์ที่ดีท่านมีเมตตาเวลาสอนเข้าใจเวลาเราพูดเราอะไรก็สมิญอยากจะขอพระคุณพระเดชหลวงพ่อที่ให้สมิญได้มีโอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้ไปนำไปเผยแผ่ภาษาต่างประเทศเพื่อนหลวงพ่อครับก็อยากในอนาคตเนนคิดว่าอยากจะไปเผยแผ่ช่วยหลวงพ่อครับในอนาคตเมื่อบวชพระไปแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ท่านเต็มที่กับการสนับสนุนเรื่องเรียนนะผมเห็นท่านมาลงบ่อยครับเจอท่านมาให้กำลังใจเนนบ่อยครับเข้ามาดูบ้างมาอะไรบ้างครับก็รู้สึกว่าท่านให้ความสำคัญกับการเรียนจริงๆครับอยากจะขอบพระคุณท่านครับ
2: วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้สามเณรน่ะนอกจากจะนำนั่งสมาธิได้เนี่ยได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาจีนนำนั่งได้นุ่มนวลสบายใจมากๆการกล่าวสุนทรพจน์ก็มีความมั่นใจเราเลยมองเห็นภาพว่างานศาสนาวิชาธรรมกายของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยจะเผยแผ่ไปก้าวไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าดูสามเณรวันนี้ท่านมีความรู้ในเรื่องของพระปริยัติแล้วก็มาเรื่องปฏิบัติทั้งภาษาบาลีแล้วเนี่ยยังได้ภาษาต่างประเทศด้วยพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้อย่างเชี่ยวชาญมีความมั่นใจอย่างเนี้ยให้ท่านเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เนี่ยต่อไปอ่ะท่านต้องเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนก็ฝากโครงการนี้ไว้กับพวกเราที่ใครได้ยินได้ทราบคราวก็ขอให้มาสนับสนุนที่ค่ายจองแชมป์แห่งนี้นะครับมาสนับสนุนให้สามเณรเนี่ยก้าวสู่ไปสู่งานอินเตอร์ระดับโลกเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้าประสานงานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระครูสมุสมชายวังสะธีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองอาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,150 ชุดให้กับผู้แทนคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อร่วมส่งต่อทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกำลังใจและนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์

ธนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดและคณะจากแต่ละจังหวัดมารับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆได้แก่จังหวัดนครสวรรค์500ชุดจังหวัดสระบุรี200ชุดจังหวัดสมุทรสงคราม300ชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี300ชุดจังหวัดปทุมธานี300ชุดและวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี550ชุดซึ่งจะนำไปถวายแก่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน11วัดซึ่งทางวัดพระธรรมกายยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของสามารถนำมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่ 23/2 หมู่ 7 ตำบลคลอง 3 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะนอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพระมหาวีรชัยวีรชโยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และทีมงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรียังได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปส่งมอบให้กับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งนำสิ่งของเหล่านี้กระจายลงสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีหรือค่าย V Smart Camp ตามตะวันณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มาฝึกสมาธิและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน65คนจาก9สถาบันกิจกรรมในค่ายน้องๆได้สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมท่ามกลางความชุ่มชื่นของธรรมชาติโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับชีวิตของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เยาวชนเจนซีให้ความสนใจบรรยากาศการถามตอบน้องๆกล้าตั้งคำถามพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นนอกจากมีทีมงานจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคอยดูแลน้องๆในค่ายยังมีพี่ๆคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งค่ายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำผ่านประสบการณ์จริงทั้งนี้ค่าย V Smart Camp ตามตะวันจึงเป็นมากกว่าค่ายแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้น้องๆได้พบเพื่อนใหม่เปิดใจเรียนรู้ธรรมะค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองและไปทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ใจเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าว

สารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำกัลยาณมิตรประยูนเจียนรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและถวายยานพาหนะโดยมีคณะเจ้าภาพทั้งสิ้น20คณะด้วยกันซึ่งกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรโรทิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยานพาหนะกัลยาณมิตรปิยวรรณยานนะสิริและกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาเป็นตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรมได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรธนิสราเสนหอยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีกัลยาณมิตรโรสทิลและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์จากกลุ่ม NL072เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและอนุโมทนาในกุศลและศรัทธาของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า40ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนในต่างแดนส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปิติเบิกบาน
จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ

เรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรนพดลถาปณะเกียงไกรและกัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสาครอินทิสรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาโอรันอัคคววิโชได้แสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งบุญต้องทำบ่อยหยุดพักการสั่งสมบุญไม่ได้ถ้าหยุดพักการสั่งสมบุญวิบากกรรมจะตามทันพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลาปื้นปิติให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น

มาธิและสัมผัสประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจด้วยตนเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างพระอาจารย์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายเชื้อชาติจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการฝึกใจให้สงบรวมถึงแนวทางการนำสมาธิมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขความมั่นคงทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบภายในความผ่อนคลายและความสุขจากการฝึกสมาธินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกจากการนั่งสมาธิหลายคนได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิที่ช่วยให้เกิดความสงบความผ่อนคลายและความรู้สึกเป็นสุขภายในจิตใจสำหรับกิจกรรมสอนสมาธิในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาจิตใจและนำหลักสมาธิไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานี

ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26

โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิจจังปัจฉาลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกข์ก็ควรมีสติสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา6โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จเป็นทางมาของสติและปัญญาที่จะทำให้เรานะมีความเฉลียวฉลาดตลอดจนปฏิภาณไหวพริบแกล้วกล้าสามารถศึกษาเล่าเรียนและประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วบังเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ว่าเราจะเริ่มภาวนาจนกระทั่งใจหยุดนิ่งย่างลงสู่ศูนย์กลางกายอันเป็นต้นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเบิกบานผ่องใสเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและยังช่วยให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งภัยในอบายภูมิตลอดจนภัยในสังสารวัฏสิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงส์การเจริญสมาธิภาวนาที่เราจะได้รับไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานกันทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รัสไว้ในพุทธวรรควรรณาคุตกนิกายธรรมบทว่าบุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นเถิดเพราะการเลือกให้พระสุคตะทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิณายบุคคลทั้งหลายย่อมมีผลมากเหมือนบุคคลหว่านพืชลงในนาดีฉะนั้นทานหมายถึงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีงามเพราะการให้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลระหว่างชีวิตต่อชีวิตเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติเป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุดแต่กลับส่งผลดีให้แก่ชีวิตเราอย่างมากมายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้คือก่อนจะให้ควรเลือกของที่จะให้ว่าสมควรหรือไม่โดยเลือกให้แต่ของที่ดีของที่ประณีตของนั้นต้องได้มาด้วยความสุจริตได้ของดียิ่งกว่าที่ตนใช้เวลาบุญส่งผลก็จะได้ของที่ประณีตของที่ดีเลิศแต่อย่างน้อยก็ควรให้ของในระดับเดียวกันกับที่ตนใช้อยู่และต้องดูด้วยว่าจะให้กับใครทานนั้นจึงจะมีผลมากจะให้กับทักขิณายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผลบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนชาวนาผู้ฉลาดในการทำนาตั้งคัดพันธุ์ข้าวที่ดีหว่านข้าวลงในนาดีมีน้ำดีมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์เมื่อทำอย่างนี้เขาจึงจะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่าแก่ความเหนื่อยยากดังเรื่องของเทพบุตรปฏิจราดในการเลือกให้ทานในสมัยหนึ่งพุทธองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะประทับณบันดุกัมพลศิลาอาสน์ทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลายเทพบุตรพุทธมารดาก็เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตประทับในที่เบื้องขวาของพระพุทธองค์อังกุระเทวบุตรนั่งอยู่ในที่เบื้องซ้ายแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาเฝ้าพระพุทธองค์อังกุระเทวบุตรก็ต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถอยไปจนถึงท้ายสุดในที่ประชุมนั้นไกลถึง12โยชน์ขณะที่เทวบุตรอีกองค์หนึ่งชื่ออินทกะเทวบุตรมานั่งเชียร์ไลในตอนแรกก็ยังคงนั่งอยู่ในที่เดิมเช่นนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะประกาศความแตกต่างกันระหว่างทานที่บุคคลถวายแด่ทักขิณายบุคคลในศาสนาของพระองค์กับทานที่บุคคลให้แล้วแก่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าดูก่อนอังกุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง 10,000 ปีก่อเตาหุงข้าวยาวเป็นแถวถึง12โยชน์ทุกวันแต่เมื่อมาสู่สมาคมของเราท่านกลับต้องนั่งห่างออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเป็นเพราะเหตุใดอังกุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระองค์ได้บริจาคทานมากมายในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่เป็นทานได้ให้แก่มหาชนทั่วไปคือให้ทานในเวลาที่ปราศจากทักขิณายบุคคลส่วนอินทกะเทพบุตรนี้แม้ถวายทานเพียงข้าวทัพพีเดียวแต่เพราะได้ทำถูกทักขิณายบุคคลจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือน

ดวงจันทร์รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทวบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายทานแด่ทักขิเนยบุคคลดุจบุคคลหว่านพืชแม้น้อยลงในเนื้อนาดีผลย่อมงอกงามไพบูรณ์และผู้จะประกาศความสำคัญของทักขิเนยบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูรณ์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มีมากที่บุคคลได้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูรณ์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีย่อมมีผลไพบูรณ์ชาวนาก็ปราบปลื้มยินดีฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญญาเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณธรรมที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูรณ์ยังบุคคลผู้ให้นั้นให้ชื่นชมยินดีฉะนั้นทำไมอินทกะเทพบุตรจึงพูดอย่างนี้เพราะอินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระผู้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญนิย่อมมีผลมากกว่าทานที่อังคุระเทพบุตรเคยทำแล้วในอดีตชาติคือได้ก่อเตาไฟหุงข้าวเป็นแถวยาวถึง12โยชน์เพื่อบริจาคในทุกๆวันแก่คนธรรมดาทั่วไปถึง 10,000 ปีเมื่ออินทกะเทพบุตรกราบทูลแล้วพระบรมศาสดาจึงตรัสกับอังคุระเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานนั้นย่อมมีผลมากเหมือนการหว่านพืชลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำเช่นนั้นไม่เหตุนั้นทานเธอจึงมีผลไม่มากส่วนทานที่บุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรพิจารณาแล้วให้ในเขตนั้นเถิดเพราะการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้เราตถาคตย่อมสรรเสริญทานที่ให้แล้วในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหว่านลงในนาดีฉะนั้นจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทานจะให้ผลอันไพบูลย์ได้ก็ต่อเมื่อถวายแด่ผู้รับที่บริสุทธิ์เป็นทักขิณายบุคคลผู้รับจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ให้ดังนั้นเราควรนำทานให้บริสุทธิ์ครบองค์ประกอบของการให้ทั้งสามอย่างคือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วและบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้รับและผู้ให้ย่อมได้ผลบุญมากเราถวายทานขาดจากใจเท่านั้นศูนย์กลางกายของเราก็จะมีอายตนะของบุญมันเกิดขึ้นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ปุญญาภิสันหาท่อทานแห่งบุญก็หลั่งไหลมาจากอายตนะนิพพานมาจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราตามความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งตามกำลังของความปิติความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถ้าเลื่อมใสมากก็สว่างมากเลื่อมใสน้อยบุญก็ลดหย่อนไปตามส่วน
แล้วกระแสบุญที่ใสสว่างบริสุทธิ์นี้นะก็จะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเช่นทำให้เราได้มีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีอายุขัยยืนยาวถ้าหากบารมีเต็มเปี่ยมก็งามไม่มีที่ติได้ลักษณะมหาบุรุษถ้าบารมีลดหย่อนลงมารูปสมบัติของเราก็ลดหย่อนลงมาตามลำดับอีกทั้งบุญนั้นก็ยังทำให้เกิดทรัพย์สมบัติทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเกิดขึ้นมาจากบุญบันดาลกระแสแห่งบุญนี้จะไปดึงดูดพอกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารพวกพ้องบริวารและก็เพื่อการสร้างบารมีนอกจากนี้นะบุญยังก่อให้เกิดคุณสมบัติคือความรู้ความเฉลียวฉลาดไหวพริบปฏิภาณคล่องแคล่วคุณสมบัติต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นไปใช้ในการปกครองตนปกครองคนปกครองงานแล้วก็สร้างบารมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดขึ้นมาเพราะกระแสทานแห่งบุญนี้ดลบันดาลให้เกิดขึ้นดึงดูดให้เกิดขึ้นความสมบูรณ์ดีลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาด้วยกระแสแห่งบุญนี้แหละเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวจะต้องสร้างกันให้มากๆยิ่งมีมากเท่าไหร่ความสุขความสำเร็จก็จะยิ่งเกิดขึ้นมากและมันรักษาใจของเราเนี่ยให้อยู่ในแหล่งของบุญคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้อยู่ที่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

บัตรล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ครั้งอดีตกาลณพระเชตวันมหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาได้เกิดเรื่องราวมีงามของภิกษุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตามท่านก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าเพื่อปลดโทษให้
1: ท่านองค์พระบรมศาสดาให้มานิมนต์ท่านไปเข้าเฝ้านะ
2: จะโปรดอะไรเราอีกนะเออเดี๋ยวไป
1: อวดดีอย่างนี้ก็คงมีแต่องค์พระบรมศาสดาเท่านั้นแหละที่จะตักเตือนได้
3: ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคราวนี้คงหายดื้อสักที
2: อะไรบนอะไรของท่านอยู่สองคนข้าได้ยินนะ
4: มาแล้วหรือภิกษุเธอผู้ว่ายากสอนยากใครเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังแม้ในชาติปางก่อนก็เป็นเช่นนี
2: ้เรานี่ช่างเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายโดยแท้
1: ยังไม่สำนึกอีกมันน่าตำหนิจริง
3: ๆใช่ยังไม่สำนึกอีกน่าตำหนิจริงๆ
1: เมื่อไหร่ท่านจะเลิกพูดตามเราสักทีเนี่ย
3: ใช่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ในวาระนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติและตรัสเล่าเรื่องราวของเวลุกะชาดกให้พระภิกษุทั้งหมดฟังเพื่อให้ภิกษุผู้ว่ายากได้เห็นโทษของการดื้อรั้นจะได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเสียที
4: ด้วยความดื้อดึงสอนยากของท่านทำให้ท่านถูกงูกัดถึงแก่ความตายหากท่านไม่ละทิ้งนิสัยนี้ชาตินี้ท่านก็คงต้องพบจุดจบไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วท่านจงฟังเถอะเราจะเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของท่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้บรรลุเห็นทางธรรมเสียที
0: เวลุกกะชาดกในแคว้นกาสีมีครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเกิดล้มป่วยลงยากที่จะรักษาสมาชิกในครอบครัวต่างอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ
5: โอ้นายท่าน

0: เมื่อผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงบุตรชายเศรษฐีก็ได้จัดพิธีศพให้บิดาตามประเพณี
1: แม้บิดาของเราจะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดแต่สุดท้ายก็มิสามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะเก็บรักษาทรัพย์เหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใด

0: บัณฑิตบุตรเศรษฐีได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกมาแจกเป็นทานให้กับผู้ยากไร้เหลือไว้เฉพาะอาภรณ์ติดตัวกับเครื่องบริขารเพื่อไว้บำเพ็ญเพียรเท่านั้น
1: ท่านบัณฑิตช่างมีน้ำใจแท
2: ้ๆขอให้เจริญเจริญท่านพ่อหนุ่ม
0: หลังจากนำทรัพย์สมบัติแจกจ่ายหมดแล้วบุตรเศรษฐีก็นำบริวารมุ่งสู่ป่าใหญ่แดนหิมพานต์เพื่อประพฤติพรหมจรรย
3: ์โอ้ยปวดหลังจังเราจะเดินไปไหนกันเนี่ย
2: ท่านอย่าบ่นนักเลยนะท่านน่าจะดีใจนะท่านจะได้ละความวุ่นวายเสียที
3: จริงสินะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราหมกมุ่นอยู่แต่กับโลกีแต่ว่าโลกีนี่คืออะไรเหรอ
2: ทิ้งไว้ในป่าดีไหมเนี่ย
0: บัณฑิตโลกได้ถือเพศเป็นฤาษีเพียรภาวนาจนบรรลุธรรมอภิญญาจนมีผู้เลื่อมใสถือบวชติดตามเป็นศิษย์มากมาย
4: ข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยเถอะโปรดชี้แนะไอ้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมด้วยเถิด
5: ข้าพเจ้าเองอ่ะก็เอาด้วยคนเพราะข้าพเจ้าก็อยากบรรลุธรรมบ้างเหมือนกัน
4: อย่ามาเรียนแบบข้าได้ไหมข้าพูดก่อนนะ
0: บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าหิมพานต์อย่างสงบ
4: โอ้ช่างสงบเงียบจริงๆขอนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักหน่อยเถอะ
5: ข้าก็เอาด้วยคนข้าอยากนั่งสมาธิด้วย
4: เมื่อไหร่จะเลิกเรียนแบบข้าสักทีเนี่ยเบื่อจริงๆเลย
0: อยู่มาวันหนึ่งศิษย์ฤาษีวัยหนุ่มได้พบลูกงูพิษที่เลื้อยเข้ามาในบริเวณอาสมก็เกิดความรักเอ็นดูมันขึ้นมา
6: ลูกงูช่างน่ารักเหลือเกินดูสิเลื้อยบิดไปบิดมาน่าเอ็นดูวิชูคอได้ด้วยฉลาดจริงๆเลยเก็บไปเลี้ยงไว้ดีกว่าไปอยู่ด้วยกันนะเจ้างูน้อยข้าจะเลี้ยงเจ้าอย่างดีเลย
7: อย่าเชื่อนะงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องหรอกอันตรายนะเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะ
6: อ้าวนี่บ้านเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่นะเอ๊ข้าตั้งชื่อให้เจ้าด้วยดีกว่าชื่ออะไรดีเจ้าอยู่ในไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เวลุกะเอาเป็นชื่อเวลุกะก็แล้วกันนะเลื้อยเข้าไปดีๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นวิน่าเอ็นดู
4: ข้าว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าเลี้ยงไว้เลยระวังเถอะเลี้ยงงูพิษไว้สักวันมันจะทำร้ายเจ้า
5: ใช่ๆข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าอย่าเลี้ยงไว้เลยนะ
4: เลี้ยงแบบคำพูดข้าอีกแล้วเมื่อไหร่อ่ะเจ้าจะนึกบทเองได้สักทีเนี่ย
6: ท่านดูเจ้าเวลุกะของเราสิน่ารักน่ารักยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเหมือนข้าใช่ไหม
4: หน้ากลัวจะตายไม่เห็นจะน่ารักเลยเนาะท่านว่าไหมอ้าวที่ตอนจะให้พูดตามเราไม่อยู่เสียลมจริงๆ
7: เจ้าหนุ่มขึ้นชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ปล่อยมันไปเสียเถอะเจ้าเชื่ออาจารย์เถอะนะ
6: โธ่อาจารย์มันเชื่องจะตายข้าเลี้ยงมันอย่างดีมันก็ต้องรักข้าสิไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อย่าคิดมากเลย
7: เจ้านี่ช่างว่านอนสอนยากซะจริงๆอนิจจาไว้ใจงูพิษเช่นนี้ก็ระวังให้ดีเถอะเจ้า
6: โอ้ยอาจารย์งูพิษที่ไหนกันเล่าข้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กพิษมันหายไปหมดแล้วอาจารย์ดูสิมันรักข้าจะตาย
0: แล้วศิษย์ผู้ดื้อรั้นก็มิฟังคำตักเตือนจากใครยังเลี้ยงดูเวลุกะต่อไปจนวันเวลาผ่านไปเมื่อฤดูแล้งเวียนมาถึง
6: เอ้านี่อาหารของเจ้ากินให้อิ่มนะข้าจะต้องเข้าป่าไปหาอาหารมาเก็บไว้ฮึไปตั้ง3วันแน่ข้าคงคิดถึงเจ้าแน่เลยระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าอย่าดื้อนะแล้วข้าจะหาของอร่อยๆมาฝากเจ้านะ
4: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวล่ำลากันอยู่นั่นแหละสายมากแล้วตามมาเร็วๆเข้า
5: ท่านจะเอ็ดมันทำไมบอกมันดีๆก็ได
4: ้อย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนข้าได้ไหมขัดใจจริงๆเลย
5: อ้าวจะเอายังไงกันแน่เนี่ยพอคิดบทได้เองก็จะให้พูดตาม
6: เวลุกะข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆนะจ๊ะงูน้อยของข้า
0: สิทธิ์หนุ่มตามขบวนสิทธิ์คนอื่น ไปหาผลไม้ในป่าด้วยความจำใจในใจก็เฝ้าคิดถึงลูกงูเวลุกะอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลา3วันที่เขาไม่อยู่เวลุกะของเขาจะกินอยู่อย่างไรยิ่งเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น3วันผ่านไปพวกฤาษีและสิทธิ์หาของป่าได้มากพอจึงพากันกลับ
6: เย่กลับอาสมกันสักทีป่าเนี่ยเวลุกะคงรอข้าจะแย่แล้ว
4: อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยพวกข้าเก็บของด้วย
5: ใช่อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยเก็บของ
4: ดีมากพูดตามข้าอย่างนี้แหละเออดี
8: สองคนนี้มันจะไม่พูดกับคนอื่นเลยหรือไงเนี่ยเล่นลับมุกกันอยู่สองคนดูสิข้าไม่เด่นเลย
6: เวลุกะลูกรักข้าจะไปหาเจ้าแล้วนะพวกท่านตามข้ามาเร็วๆสิ
4: ข้าไม่ได้ลงไฟแรงเหมือนเจ้านี่โอ้ยเมื่อยจังเลยพักก่อนดีไม่ทัน
5: ท่านอย่าถามข้าสิข้ามีหน้าที่ตามท่านอย่างเดียว
8: นั่นพูดเป็นสองคนอีกแล้ว
6: นี่น้องเขียดนี่น้องกบโอ๊ะโอ๊ะเจ้ากิ้งก่าอีกไปเป็นอาหารของเวลุกะข้าซะดีๆอ้วนๆอย่างเนี้ยลูกข้าชอบ
5: ข้าว่าอย่าเก็บไปเลยป่านนี้เวลุกะของเจ้าคงหนีหายไปแล้วล่ะ
4: ใช่คงหนีหายไปแล้วล่ะ
6: พวกท่านอย่ามาพูดให้ข้าใจเสียได้ไหมลูกข้าต้องอยู่รอข้ากลับมาแน่ๆเวลุกะจ๋าข้ามาแล้วจ้าออกมาดูสิข้ามีอาหารมาฝากเจ้าเยอะแยะเลยออกมาเร็วไหนไม่เจอกันตั้ง3วันคิดถึงจังเลยขอดูหน้าหน่อย
0: ธรรมชาติของหมูพิษคือเลี้ยงไม่เชื่องยิ่งหิวยิ่งดุร้ายเวลุกะถูกขังอยู่ในกระบอกไม้ไผ่3วัน3คืนทั้งหิวทั้งโกรธไม่เหลือร่องรอยของงูเชื่องแสนน่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อไม้ไผ่ถูกเปิดออกมันก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วชกเข้าที่ดวงตาของสิทธิ์หนุ่มผู้เป็นคนเลี้ยงมันมาอย่างโหดเหี้ยม
9: โอ้ยเวลุกะลูกรักเจ้ากัดพ่อทำไมโอ้ยข้าอุตส่าห์เจ้ามาเลี้ยงหาอาหารให้เจ้ากินนะปล่อยข้าโอ้ย
0: ด้วยความหิวเวลุกะพุ่งตัวออกมาทำร้ายสิทธิ์หนุ่มที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กด้วยความโกรธอนิจจานี่แหละมูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้
9: ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยโอ้ย
0: จากงูน้อยแสนน่ารักกลายเป็นงูพิษที่ดุร้ายเวลุกะฉกฝันเขี้ยวลงที่ดวงตาของผู้มีพระคุณปล่อยน้ำพิษจนสิทธิ์หนุ่มฤาษีสะท้านไปทั่วร่างล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทันทีงูพิษก็คืองูพิษอย่างไรเสียมันก็คงไม่ลืมสัญชาตญาณไปได้นี่แหละโทษของการดื้อรั้นที่ว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังคำตักเตือนจากใครสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอนาถหากสิทธิ์หนุ่มผู้นี้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเหล่าฤาษีคนอื่นสักนิดเขาก็คงไม่ต้องมาจบชีวิตด้วยอายุเพียงเท่านี้โยอัตถกามสะหิตานุกัมปิโนโอวัชมาโนนกโรติสาสะนังเอวังโสนิหะโตเสติเวลุกะสะยถาปิตาพุทธกาลวาระนั้นสิทธิผู้ดื้อรั้นเกิดมาเป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากฤาษีบริวารเกิดมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

สกัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่าง

หลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะอีซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงนะเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปิดเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลง

ความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงยานันท์ท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะเราก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมาน

นั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกสวดเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็น

สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

แรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียว

อย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเลย

ควบคุมมหาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสใสอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัจเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกกวัดพระธรรมกายปลายปี2538โดยพี่ช้างเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรได้ชวนให้สร้างพระภายนอกที่ธรรมกายเจดีย์ซึ่งลูกกับเพื่อนตกลงสร้างองค์พระคนละหนึ่งองค์ทันทีอย่างไม่ลังเลลูกอยู่จังหวัดตรังชีวิตเด็กลูกอยู่กับยายเพราะพ่อแยกทางกับแม่ตอนลูกอายุได้สอง

คู่เนื่องจากพ่อป่วยเป็นวัณโรคพ่อกลัววัณโรคจะติดแม่และลูกแยกเพราะรักนะจึงให้แม่และลูกกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดตรังส่วนพ่อขออยู่ที่จังหวัดสตูลแยกตัวจากพี่น้องไปอยู่ในไร่นะคนเดียวคืนหนึ่งพ่อฝันว่ามีคนมาบอกให้ไปหาสมุนไพรนะมาต้มกินพ่อก็ได้ปฏิบัติตามและพ่อก็ได้หายป่วยจากวัณโรคหลังจากนั้นพ่อก็ได้รักษาผู้ป่วยวัณโรคหายเป็นจำนวนมากปัจจุบันพ่อยังอยู่อายุ88ปียังอยู่คนเดียวที่จังหวัดสตูลโดยมีเพื่อนบ้านคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือส่วนตัวลูกเองได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายไปให้เป็นประจำแต่นานๆก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมท่านได้สักครั้งหนึ่งหลังจากแม่จากพ่อมาแล้วตั้งแต่ลูกอายุได้2ขวบจะลูกอายุได้9ขวบแม่ก็ต้องหาผู้นำครอบครัวใหม่ก็ได้มาเจอกับพ่อเลี้ยงพ่อของลูกก็ได้เขียนจดหมายมาจากจังหวัดสตูลบอกอนุญาตให้เธอมีดาร์ลิงใหม่ได้แม่ของลูกเจอพ่อเลี้ยงที่บ่อนแห่งหนึ่งบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งซึ่งแม่ก็ไปเล่นการพนันที่นั่นพ่อเลี้ยงเป็นคนมีฐานะอันตรกินเป็นเศรษฐีที่ดินในละแวกนั้นพ่อเลี้ยงชอบเล่นการพนันชนโคถ้าที่ลูกจำความได้ไม่เคยเห็นพ่อเลี้ยงเข้าวัดทำบุญเลยต่อมาสมบัติของพ่อเลี้ยงก็ค่อยๆหมดไปแล้วถูกโกงไฟไหม้หลายหนยังมีเหลือที่ไว้เมื่อแม่ไปทวงถามพ่อเลี้ยงถึงเรื่องที่ดินซึ่งถูกคนโกงไปพ่อเลี้ยงบอกไม่เป็นไรช่างเขาปล่อยเขาไปเถิดปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปไปเข้าข้างคนโกงซะอีกวันหนึ่งพ่อเลี้ยงเดินอยู่ริมถนนมีเด็กกำลังหัดขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมาชนทำให้หัวน็อกกับพื้นเป็นเด็กชายนิทรานอนอยู่15วันจึงเสียชีวิตขณะอายุได้72ปีตัวลูกมีน้องคนละพ่อเนี่ยกับพ่อเลี้ยงเนี่ย3คนกับน้องชาย1คนน้องสาว2คนหลังจากลูกหลังจากจบปริญญาโทแล้วก็ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงพาณิชย์หลังชายเป็นคนตรงไม่โกงกินแต่ครับมักจะเจอกับหัวหน้างานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันจนทำให้อยากลาออกจากงานในสุดก็ขอลาออกจากงานราชการแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งวันนี้กันนะครับรถอยู่ที่จังหวัดกระบี่เกิดหลับในรถเสียหลักชนต้นไม้เนื่องจากไม่ได้ขาดเข็มขัดนิรภัยทำให้กระดูกคอหักเมื่อนำส่งโรงพยาบาลหมอและพยาบาลก็ไม่ได้ให้การรักษาอะไรขอดูอาการคืนนี้ก่อนลูกชายน้องชายก็พูดได้ขยับมือได้ลูกชายชื่นขึ้นคืนที่สองยิ่งย้ายเข้ากรุงเทพต่อมาได้ผ่าตัดกระดูกคอติดได้ทำให้น้องชายพูดคุยกินอาหารได้วันต่อมาเสมหะติดคอน้องชายต้องปั๊มหัวใจจนน้องชายฟื้นคืนมาแต่น้องชายก็เสียแรงไปมากในคืนนั้นน้องชายบอกกับบุรุษพยาบาลว่าเสียใจจังเลยเสียใจที่ไม่ได้บวชให้แม่และก็เสียชีวิตในคืนนั้นอายุได้33ปียังไม่มีครอบครัวน้องสาวสองคนซึ่งเป็นน้องสาวคนละพ่อน้องสาวคนแรกแม่บังคับให้แต่งงานแบบคลุมถุงชนกับผู้ชายที่แม่เลือกให้แต่ต่อมาแม่ก็บอกให้เลิกแต่แรกเลือกเพราะแม่โกรธน้องเขยแต่เมื่อเลือกมาแล้วน้องสาวก็ไม่เลิก

เลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกปีสี่หนึ่งน้องสาวตั้งท้องลูกชายคนที่สองท้องได้จะเดือนครึ่งเท่านั้นก็คลอดเมื่อหลานอายุได้54วันน้องเคยได้หนีออกจากบ้านลูกไปประมาณ2เดือนแต่ภายหลังก็ได้กลับมาสร้างครอบครัวอยู่กับน้องสาวก็ได้อีกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะน้องสาวเป็นคนชอบทำบุญเห็นด้วยกับการทำบุญของลูกทุกอย่างส่วนน้องเขยนั้นไม่ได้เชื่อเรื่องการทำบุญแต่ก็ยังดีที่ไม่ห้ามการทำบุญของน้องสาวแต่น้องสาวชวนมาวัดเขาก็จะมาโดยทุกครั้งน้องสาวเขาเล็กเคยผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนงดหงิดง่ายจะทะเลาะกับแม่เป็นประจำแม้กับครอบครัวเขาก็จะอารมณ์สามีเขาก็ไม่สนใจในการทำบุญเลยแต่น้องสาวคนเล็กชอบทำบุญถวายพระทหารเป็นประจำและเคยมาวัดธรรมกายบ่อยแต่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมชอบรวยแต่ไม่ชอบความฉลาดยายลูกเป็นคนเลี้ยงตัวลูกมาแม่ไม่เคยได้เลี้ยงดูตัวลูกยายตายตอนอายุ80กว่าปีด้วยโรคชรามีเจ้าเขาทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกมากแต่ลูกก็สงสัยเอ๊ะก็ไม่เห็นยายทำผิดอะไรเจ้าก็ทรงก็บอกว่าทำบุญให้ยายบ่อยๆทำบุญครั้งหนึ่งก็จะได้ขึ้นมานิดนึงโมลูกจึงได้ทำบุญสร้างพระให้ยายค่ะโอ้จะตกนรกนี่ไม่ได้รับบุญนู่นบุญต้องไปคอยยมโลกลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแม่มันคนชวนให้มาอยู่ในบ้านเดียวกับลูกเราอยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วค่ะลูกต้องคอยความช่วยเหลือเพื่อนคนนี้อยู่เสมอแล้วเขาก็ช่วยงานลูกรักครอบครัวของลูกเหมือนครอบครัวของเขาดูแลแม่ของลูกอย่างดีปัจจุบันแม่โกรธเขาแต่เขาไม่โกรธแม่เวลาลูกทำอะไรเพื่อนคนนี้แม่จะรู้สึกไม่พอใจแม่บอกว่าแม่อิจฉาแม่ของลูกเป็นต้นบุญต้นแบบชวนลูกทำบุญมาโดยตลอดแม่ชอบเป็นเจ้าภาพกฐินวัดแถวบ้านหลายวัดนี่จะรวยจะดีแม่เคยมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี41เคยเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดพระธรรมกายทำบุญเสาค้ำธรรมกายเจดีย์สร้างพระประจำตัวแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ก็เริ่มไม่ทำบุญเนี่ยมันจะรวยขยักขย่อนเวลารวยก็จะรวยมากเลยอยู่ๆก็หวบไม่มีบุญรองรับเวลาลูกไปทำบุญลูกเอาบุญมาฝากแม่แม่ก็บอกไม่ทำบุญด้วยแล้วแล้วไม่เห็นด้วยกับการทำบุญของลูกลูกจึงต้องแอบทำบุญไม่ให้แม่รู้แม่ไม่ชอบพระอาจารย์และผู้ประสานงานที่ไปที่บ้านลูกเป็นคนโสดทำธุรกิจขายอาหารหมูไก่และปลาคือต้องการให้หมูอ้วนๆไก่โตๆปลาตัวใหญ่ๆลูกเคยเลี้ยงไก่และทำนากุ้งและทำนากุ้งช่วงนั้นสุขภาพลูกไม่ค่อยดีเลยเราจะไปกราบหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าเลิกให้เลิกเบียดเบียนลูกเลยเลิกทำนากุ้งหลังจากนั้นสุขภาพลูกก็ดีขึ้นช่วงที่รายได้ดีลูกทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดทำบุญได้ไปหลักแสนปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีทำบุญได้น้อยลงเพราะก็มีหนี้สินขึ้นมาจำนวนหนึ่งเราคิดจะนำโฉนดที่ดิน10ไร่มาถวายหลวงพ่อผู้ประสานงานได้แนะนำให้ไปขายเป็นเงินสดมาถวายเราปักป้ายขายมาอยู่หลายปีก็ขายไม่ได้ผู้ประสานงานจึงแนะนำให้นำโฉนดเข้าอาคารภาวนาเราตัดสินใจแล้วว่าถ้าขายได้เท่าไรจะถวายหลวงพ่อหมดเลยเดือนกุมภาพันธ์2549หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จที่จังหวัดกระบี่ขณะเดินทางกลับลูกแวะดูที่ดินที่ประกาศขายพอขับรถมาถึงที่ดินมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาจอดประกบเขาเข้ามาถามว่าที่ดินตรงนี้จะขายหรือเปล่าลูกให้เบอร์โทรติดต่อไปหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็มีคนมาติดต่อซื้อทันทีทำให้ลูกอัศจรรย์ใจมากเพราะที่ดินตรงนั้นใครก็บอกขายไม่ได้เพราะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มีผลประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ไม่ต้องการให้ขายคำถามพองลูกทำบุญกรรมใดไว้จึงเป็นวันณโรคและหายได้โดยวิธีง่ายๆกรรมใดทำให้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูตัวลูกและต้องอาศัยคนอื่นอยู่คะทำไมพ่อเลี้ยงยังถูกโกงและยังเข้าข้างคนโกง

ผลกรรมอะไรทำให้พ่อเลี้ยงต้องถูกมอเตอร์ไซค์ชนหัวนอกเพื่อมีเจ้าชายนิทราอยู่15วันจึงเสียชีวิตขณะนี้อยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ลูกสร้างพระจำตัวได้หรือไม่คะน้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเกิดจากวิบากกรรมใดทำไมลูกต้องพาน้องชายเข้าโรงพยาบาลที่ทำให้น้องชายเสียชีวิตทั้งๆที่เรามีเงินพอที่จะพาไปเข้าโรงพยาบาลดีๆได้และบุพกรรมใดทำให้น้องชายมักจะไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากหมอและสถานพยาบาลที่ควรคืนที่น้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เป็นเรื่องจริงน้องชายมีความเกี่ยวพันกับอาหารญี่ปุ่นอย่างไรทำไมถึงต้องฝันเห็นน้องสาวคนแรกทำไมถูกแม่จับคลุมถุงชนน้องสาวคนที่สร้างบารมีมาอย่างไรจึงเห็นด้วยกับการทำบุญของลูกที่สุดและกล้าทำบุญแม้มีเงินน้อยน้องสาวคนนี้ทำไมเธอไม่จับพระธรรมกายก่อนที่เธอจะแต่งงานนั่นน่ะสิน้องสาวคนแรกและลูกชายคนที่สองเธอมีกรรมอะไรจึงคลอดก่อนกำหนดแต่หลังคนนี้ก่อนมาเกิดมาจากไหนคะกรรมอะไรทำให้น้องสาวคนเล็กต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่กลางหูและเขามีวิบากกรรมอะไรมากับแม่หรือไม่จึงทะเลาะกับแม่ทุกวันน้องสาวจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรที่เจ้าข้าทรงบอกว่ายาตกนรกขุมลึกมากจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมยาต้องตกนรกขุมลึกมากคนทรงสิจะตกเพราะพระมูสานี่แหละบุญที่ลูกเท่าที่ไปให้ช่วยยายได้อย่างไรคะลูกเพื่อนสนิทและแม่มีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้ทำไมแม่ทั้งอิจฉาและไม่เข้าใจลูกและเพื่อนสนิทจะแก้ไขได้อย่างไรทำอย่างไรแม่จึงจะกลับมาเข้าใจและทำบุญเหมือนเดิมทำไมลูกจึงขายที่ดินได้ตอนนี้พอดีทั้งที่ขายไม่ได้มานานแล้วบุญที่ลูกนำไปใจขายที่ดินมาถวายหลวงพ่อทั้งหมดดังที่ได้ตั้งใจไว้จะช่วยลูกและครอบครัวของลูกดีขึ้นอย่างไรลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเป็นคนโสดเหมือนกันบรรปลายชีวิตจะเป็นเช่นไรคะอ๋อบรรปลายก็จะแก่หลานชายสี่ของลูกจะได้บวชในวันพุทธศาสนาหรือไม่คะเอาก็วัดก็มีอยู่ลูกมีแมนชั่นให้เช่าแต่คนเช่าไม่เต็มลูกได้ให้ที่อยู่อาศัยกับน้องเจ้าหน้าที่ของวัดมาตลอดจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างคะอาชีพขายอาหารหมูไก่และปลาจะมีวิบากกรรมหรือไม่เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้ามีลูกควรทำการค้าอะไรคะเนาะค้าอะไรดีเอ่ยทำไมชาตินี้ลูกถึงได้มาเป็นประธานศูนย์กัลยาณมิตรลูกและพระอาจารย์ที่ดูแลลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีบุญพอที่จะได้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษหรือไม่หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อเป็นวัณโรคและหายได้โดยวิธีง่ายๆเพราะกำเนิดอดีตพ่อเป็นคนมีฐานะแต่ดูแลข้าท่าบริวารไม่ดีอายุอาศัยในที่อับชื้นจะทำให้เจ็บป่วยวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้เป็นวัณโรคแต่หายง่ายเพราะมีบุญถวายยารักษาโรคจ้าอยากแข็งแรงก็ต้องอย่างนั้นถวายยารักษาโรคถ้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกต้องแยกตัวออกไปและตัวท่านต้องมีเพื่อนบ้านดูแลเพราะแน่ดีท่านก็ไม่ค่อยได้สงเคราะห์บุตรภรรยามากับท่านมีบุญอยู่ร่วมกับแม่แค่นั้นอย่างถึงได้ตัดใจลาแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามีบุญอยู่แค่นั้นก็อยู่ได้แค่นั้นจะได้เคยเกื้อกูลกับเพื่อนบ้านมาในอดีตตอนมียากกันจ้ะเพื่อนบ้านก็เลยมาดูแลพอเลี้ยงถูกโกงแล้วยังเข้าข้างคนโกงอีกอันนี้น่าศึกษาถูกโกงยังไปเข้าข้างคนโกงเพราะกำเนิดอดีตท่านเป็นนักเลงการพนันเป็นทั้งเจ้ามือและผู้เล่นด้วยมักจะโกงผู้เล่นด้วยกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกโกงและก็ไม่ติดใจคนที่โกงตัวเอง
พราะกรรมดาลที่เคยโกงคนนั้นเข้าเอาไว้จ้ะเออบางคนตัดใจเพราะมีกรรมบางคนตัดใจเพราะอยากให้หมดกรรมแปลกดีมึงเนาะพอเลี้ยงถูกมอเตอร์ไซค์ชนยังเป็นเจ้าชายนิทรา15วันและเสียชีวิตพระกรรมในอดีตเคยเล่นการพนันชนสัตว์เช่นไก่โคเมื่อมันชนแพ้อยู่ครั้งหนึ่งก็เลยโกรธและก็ได้ฆ่าสัตว์นั้นกินเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็อยู่ในมหานรกขุม6ด้วยกรรมการพนันกำลังโดนในนิยบาลที่แปลงตัวเป็นวัวตึบอยู่ตลอดเวลาตายเกิดได้เกิดน้ำคลั่งไม่ทวนทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่บุญมาคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะน้องชายกระดูกคอหักและท่อนล่างไม่มีความรู้สึกเพราะกรรมในอดีตน้องชายได้ไปทำการค้าขายได้จ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะลูกพาน้องชายเข้าโรงพยาบาลจนทำให้เสียชีวิตทั้งๆที่มีเงินเพียงพอจะไปเข้าโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้เพราะกรรมดังกล่าวของน้องชายในบีบคั้นให้ลูกทำดังนั้นน้องชายไม่เคยได้รับการดูแลอย่างดีจากแพทย์และสถานพยาบาลเพราะกรรมของน้องชายดังกล่าวนั่นแหละบีบคั้นอีกทั้งก็หมดอายุไขพอดีด้วยน้องชายฝันเห็นอาหารญี่ปุ่นนั้นก็เป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะด้วยพิษบาดแผลทำให้เพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยจ้ะตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะอีกทั้งโตแล้วตอนนี้ไม่อาจรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความได้ฝากมาถึงจ้ะแค่ว่าไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะก็เหลือเฟือน้องสาวคนแรกถูกแม่คลุมถุงชนเพราะกรรมในอดีตน้องคนนี้ก็เคยบังคับลูกของตัวเองคลุมถุงชนเหมือนกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์และไม่มีบุญประพฤติพรหมจรรย์มาจึงทำให้มาเจอวัดพระธรรมกายช้าต้องแต่งงานก่อนจ้ะถ้าแยกครอบครัวแต่เป็นครอบครัวธรรมกายก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและอธิษฐานจิตทุกวันให้ครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกทั้งต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวสักวันหนึ่งเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสมปรารถนาจ้ะลูกชายคนที่สองน้องสาวคนแรกคลอดก่อนกำหนดเพราะในอดีตเคยมีกรรมให้ภริยาทำแท้งแต่ก็ไม่แท้งและยานั้นทำให้มีผลให้ลูกในชาตินั้นคลอดก่อนกำหนดมาส่งผลจ้ะก่อนมาเกิดก็มาจากที่เมกลายตัวคุณแม่ของเขาเท่าไหร่จ้ะน้องสาวคนเล็กถูกผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่ข้างหูพระในเด็กเคยทะเลาะกับคู่อริแต่ไม้ไปตีที่หลังหูจนทำให้เขาบาดเจ็บมาส่งผลจ้ะทะเลาะกับแม่ทุกวันเพราะความเห็นไม่ตรงกันเป็นกรรมเก่าของคุณแม่ด้วยที่เคยเถียงบิดามารดาและเป็นกรรมใหม่ของน้องสาวคนเล็กในชาตินี้จ้ะเมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้น้องสาวมีลูกดื้อชอบเถียงและไม่อยู่ในวาดของตนเช่นเดียวกับที่ทำกับแม่ของตัวนั่นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องไปกราบขอเข้ามาท่านนะแล้วก็ตั้งใจเป็นลูกที่ดีไม่ดื้ออีกทั้งจะตั้งสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากแล้วติดฐานจิตว่าขอให้มีวิบากตามทันและขอให้แม่ได้บุญเยอะๆให้ทำบ่อยๆนะจ๊ะพระเจ้าเข้าทรงบอกว่ายายตกนรกขุมลึกๆนั้นก็ไม่จริงจ้ะ
ยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่ตามประเพณีจ้ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฝากมาบอกว่าท่านสบายดีแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะตัวลูกเพื่อนสนิทและแม่ได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้กับเราเคยเกื้อกูลกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันจ้ะแม่อิจฉาและไม่เข้าใจตัวลูกและเพื่อนสนิทเพราะท่านอายุมากแล้วสังขารเสื่อมลงไปจึงเป็นโรคขี้น้อยใจจึงดูคล้ายๆกับเหมือนอิจฉาและไม่เข้าใจตัวลูกและเพื่อนสนิทจ้าจะแก้ไขก็ไม่ยากก็ต้องเอาใจใส่ท่านหน่อยใกล้ชิดท่านให้มากๆเดี๋ยวการนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองลูกก็จะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ท่านแต่ให้ได้อธิบายท่านเข้าใจในสิ่งที่ตัวลูกและเพื่อนสนิททำว่าทำเพื่อท่านและดีอย่างไรอีกทั้งตั้งตอกย้ำเป้าหมายการสร้างบารมีให้แก่ท่านด้วยจ้าลูกขายที่ดินได้ตอนนี้พอดีทั้งที่ก่อนนั้นนี้ขายไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งบุญในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะด้วยอนุภาพแห่งบุญในปัจจุบันแล้วนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อก็จะทำให้ครอบครัวหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจ้ะแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าให้ครอบครัวมีปัญหาเพราะนำเงินทั้งหมดนี้มาถวายเนี่ยให้แบ่งปันสัดส่วนให้พอเหมาะพอดีก็แล้วกันให้มีความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวแล้วก็เมื่อเป็นเรื่องของส่วนตัวก็มาทำบุญลูกและเพื่อนสนิทไม่มีครอบครัวเพราะในอดีตลูกและเพื่อนสนิทเคยมีครอบครัวแต่ว่ามีทุกข์เพราะการครองเรือนดังนั้นมาทำบุญคราใดเนี่ยลูกและเพื่อนสนิทมักจะอธิษฐานว่าสาธุไอ้พบชาติต่อไปให้อยู่เป็นโสดและสร้างบารมีให้ได้เต็มที่ดังนั้นชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้ว

และอย่ากังวลใจไปเลยว่าบั้นปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะบุญที่ทำเอาไว้จะบันดาลให้ไม่ทุกข์ยากลำบากและมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ถึงดวงใสๆองค์พระใสๆไปดุสิตบุรีจ้ะหลังจากนั้นสิก็จะได้บวชช่วงสั้นกันทุกคนจ้ะลูกมีแมนชั่นในเช่าแต่คนเช่าไม่เต็มเพราะ

นิดหนึ่งแต่อย่ากังวลใจไปเลยไม่ช้าก็จะเต็มจ้ะบุญที่ลูกให้น้องเจ้าหน้าที่อยู่อาศัยมาตลอดก็จะส่งผลในกิจการดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะจะรวยอย่างเดียวเลยจ้ะอาชีพขายอาหารหมูไก่ปลานั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นมิจฉาวาณิชาไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากนะถ้าจะมีบ้าง

การสูญกรมิตรเพราะเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาและอธิษฐานจิตเราขอให้ได้เป็นผู้นำในการสร้างความดีจ้ะเพราะฉะนั้นลูกไม่ต้องกลัวเป็นประธานสูญกรมิตรเป็นต้นบุญอย่างนี้มีแต่รวยอย่างเดียวจ้ะพระอาจารย์ที่ดูแลลูกพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะแต่เป็นพระอาจารย์และเป็นกรรมิตให้กับตัวลูกมาด้วยจ้ะชาตินี้พระเจ้ากันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดตามจิตตามติดวิดุสิตบุรีวงมือเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่11จากตอนที่แล้วเจ้าเต่าได้พลัดไปสู่ภพของพญานาคซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พวกนาคหนุ่มๆกำลังเล่นน้ำอยู่แถวนั้นพอดีเต่าเห็นพวกนาคบริวารกำลังว่ายน้ำแข่งกันมาเพื่อจะเอาหางกระวัดจับตนเช่นนั้นมันจึงร้องตวาดดังลั่นไปว่าข้านั้นมีนามว่าจิตตจูนเป็นทูตของพระเจ้าพรหมทัตข้าจะมาแจ้งข่าวมงคลว่าพระราชาของเราน่ะมีพระประสงค์จะยกพระธิดาให้แก่พญานาคราชทัตรสพวกเจ้าจงพาข้าเนี่ยไปเข้าเฝ้าราชาของพวกเจ้าโดยเร็วเถอะเหล่านาคบริวารได้ฟังคำมุสาของเต่าแล้วก็หลงเชื่อจึงรีบแปลงกายเป็นนาคมานพหนุ่มแล้วจึงพาเต่าเข้าไปเฝ้าพญานาคทัตรสในทันทีฝ่ายพญานาคทัตรสทรงสดับคำนาคบริวารแล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งนักจากนั้นเต่าผู้ชาญฉลาดก็สาธยายคุณงามความดีของตนทั้งเยินยอสรรเสริญตนเองยกใหญ่

พญานาคราชทัตรสหลงเชื่ออย่างสนิทใจจึงได้ส่งบริวารนาคมานพ4ตนให้เดินทางไปกับเต่านั้นมุ่งหน้าไปยังพระนครพาราณสีโดยเร็วเมื่อพ้นจากเมืองบาดาลมาได้เจ้าเต่าเจ้าเล่ห์ก็ดีใจจนเผลอแสดงอาการออกนอกหน้ามันยิ้มร่ามาตลอดทางทั้งยังคุยโวโอ้อวดถึงฐานะอันจอมปลอมของมันให้แก่นาคมานพทั้ง4ตนฟังซึ่งต่างก็พากันหลงเชื่อมันได้เอ่ยคำป้อยอยกย่องมันแทบไม่ขาดปากแต่นาคทุกตนกลับหารู้ไม่ว่าเจ้าเต่าตัวดีน่ะยังเฝ้าคิดหาอุบายทุกวิถีทางที่จะหนีไปให้ได้และแล้วมันก็เห็นทางรอดอยู่ลำไรเมื่อนาคมานพพามันเดินทางมาถึงสระปฐมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสระขนาดใหญ่อยู่ระหว่างหนทางที่มุ่งสู่พระนครพาราณสีมันคิดอุบายที่แยบยลได้ในทันทีทันใดจึงรีบเอ่ยขึ้นว่าพ่อนาคทั้งหลายข้าขอเวลาสักครู่ก่อนเถอะข้าเกือบลืมภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งไปมันแซงแสดงละครตบตาพวกนาคอีกครั้งภารกิจอะไรหรือท่านจิตจูนหากพวกข้าช่วยได้เนี่ยก็จะขอแบ่งเบาภาระท่านช่วยเหลือทันทีเลยละนาคมานพแสดงน้ำใจเอ่ยถามด้วยน้ำใสใจจริงน้ำคำที่จริงใจของนาคมานพยิ่งทำให้เต่าผู้เจ้าเล่ห์รู้ว่าอุบายนี้น่ะชักจะใช้ได้ผลแล้วมันจึงร่ายคำมุสาวาทออกมาเป็นพรวนว่าก็พระราชาของข้านั่นน่ะเห็นข้าท่องเที่ยวไปในแม่น้ำน้อยใหญ่อยู่เสมอพระองค์จึงมีรับสั่งกับข้าว่าก่อนที่ข้าจะกลับสู่พระราชนิเวศเนี่ยขอให้เก็บดอกประทุมไปทูลถวายพระองค์ด้วยพวกเจ้าน่ะจงเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเถอะส่วนข้าจะขอเลือกเก็บดอกประทุมงามๆสักกำเพราะข้าย่อมรู้จักอัธยาศัยของพระราชาและพระราชธิดาดีว่าทรงชอบดอกประทุมแบบไหนน่ะแล้วข้าก็จะรีบตามพวกเจ้าไปในภายหลังหากพวกเจ้าไม่เห็นข้าตามไปเนี่ยพรุ่งนี้เช้าในเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยเราทั้งหมดจึงค่อยไปเจอกันที่ท้องพระโรงเถอะคำพูดที่ดูเหมือนจะน่าเชื่อถือของเต่าเจ้าเล่ห์ทำให้เหล่านาคมานพต่างหลงเชื่อในอุบายของมันจึงปล่อยมันลงสู่สระไปโดยหารู้ไม่ว่าการปล่อยเต่าร้ายให้หลุดมือคือความวุ่นวายอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเพราะเต่าตัวนี้น่ะคือหลักฐานสำคัญเพียงสิ่งเดียวที่จะยืนยันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าพรหมทัตมิได้มีความดำริคิดจะยกพระราชธิดาสมุทรชาให้แก่พญานาคราชทัตรสเลยฝ่ายเจ้าเต่าเมื่อได้รับอิสรภาพแล้วมันก็ร่าเริงดีใจรีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้ใบบัวหนาทึบแล้วกำบังกายรอคอยเวลาให้พวกนาคทั้งหมดเดินทางไปก่อนฝ่ายนาคมานพทั้งสี่รอคอยอยู่ครู่ใหญ่เมื่อไม่เห็นเต่าจิตจูนออกมาสักทีนึงจึงรีบรุดเดินทางมุ่งหน้าไปยังนครพาราณสีในทันทีครั้นรุ่งเช้าได้เวลาเข้าเฝ้านาคมานพทั้ง4ตนได้แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีด้วยท่วงทีสุดจะมั่นใจว่าพวกตนนั้นน่ะคือแขกคนสำคัญที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นให้แก่แผ่นดินทั้งสอง
ระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรผู้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงกระทำปฏิสันถารแล้วตรัสถามว่าพวกท่านน่ะมาจากไหนกันนาคมานพเหล่านั้นได้กราบบังคมทูลไปยังองค์อาจว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์มาจากพิภพบาดาลของพญานาคราชทัตรสจอมราชันแห่งนาคทั้งปวงพระเจ้าค่ะเหล่านาคมานพสำคัญผิดคิดว่าคำกราบบังคมทูลของตนจะนำความปรีดามาสู่พระราชาแต่แล้วกลับได้ยินเสียงตื่นตระหนกตกใจจากเหล่าข้าราชบริพารจำนวนมากในที่นั้นแทนแม้จะทรงฉงนพระทัยและหวาดหวั่นในนาคมานพที่ล้วนแต่ร่างกายกำยำเหล่านั้นแต่พระราชาก็จำต้องตรัสถามไปว่าเหตุใดพวกท่านจึงมาถึงที่นี่ได้ล่ะนาคมานพกราบทูลด้วยน้ำเสียงฉะฉานว่า

พวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรสพระเจ้าค่ะราชาของพวกข้าพระองค์นั้นทรงฝากถ้อยคำอำนวยพรมาถึงพระองค์ว่าขอพระองค์จงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระยศเกรียงไกรแผ่ไพศาลไปทั่วชมพูทวีปเถิดหากพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดพระราชาของข้าพระองค์จะทรงทูลถวายสิ่งนั้นเป็นบรรณาการแด่พระองค์แม้รัตนะล้ำค่าใดๆที่มีอยู่ในพื้นพิภพบาดาลหากพระองค์ทรงปรารถนาพญานาคราชทัตรสก็พร้อมจะทูลถวายทุกเมื่อเพราะราชาของข้าพระองค์ทรงปรีดายิ่งนักเมื่อทรงทราบว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดประทานพระราชธิดาสมุทชาให้เป็นเอกองค์มเหสีแห่งราชาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลนั้นทำให้พระเจ้าพรหมทัตทรงตกพระทัยอย่างยิ่งแม้แต่หมู่อมาตย์ข้าราชบริพารต่างก็อุทานออกมาด้วยความตกใจไม่แพ้กันส่วนว่าพระเจ้าพรหมทัตจะเจรจากับพวกนาคมานพอย่างไรเพราะว่าพระองค์เองก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยว่าทำไมพวกนาคมานพทั้งสี่ถึงกล่าวเช่นนั้นแล้วผลจากการเจรจาในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชท

เป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชุ่มเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dimz.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อน

กองพัฒนาภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมวันสามเณรอินเตอร์ปีที่15ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับกิจกรรมวันสามเณรอินเตอร์ปีที่15จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารค่ายจองแชมป์ชั้น2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมประธานศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่าเป็นประธานสงฆ์และพระมหาสุชาติสุชาตะชโยหัวหน้ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้กล่าวรายงานในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเปิดงานก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์สงบนิ่งปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายทุนการศึกษาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้สามเณรจำนวน2รูปได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษและภาษาจีนพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีและไทยและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพนำโดยกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรด็อกเตอร์ไมเคิลสเตรนกัลยาณมิตรณัฐมนทรัพย์มีด็อกเตอร์ประชาเทศพาณิชย์ด็อกเตอร์อุรารัตน์ชัยรังสีนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรจน์กัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือกัลยาณมิตรอุดมท้วมสมบูรณ์ด็อกเตอร์หมาหนิงเจียกัลยาณมิตรเขมจิราทองเหลืองกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรเป็นผู้แทนถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้คณะประธานได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพกองบุญได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์เพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคณะที่ได้เห็นความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาและได้สนับสนุนการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยดีเสมอมาก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นสามเณรได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในหัวข้อแชมป์ร้อยปีเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกต่อด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆอีกด้วยซึ่งเป็นการถวายกำลังใจแก่สามเณรผู้มีความตั้งใจภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับในปีพุทธศักราช2569กองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแก่สามเณรโดยแบ่งเป็นภาษาจีนรวม78รูปภาษาอังกฤษรวม188รูปรวมสามเณรที่เรียนภาษาต่างประเทศจำนวน266รูปและสามเณรที่ได้รับรางวัลสามเณรดีเด่นแต่ละห้องเรียนรวม60ทุนและยังมีสามเณรผู้ชนะการประกวด

0: ต่างๆได้แก่การพูดสุนทรพจน์การให้พรการนำนั่งสมาธิการคัดลายมือและการวาดภาพรวม21ทุนค่ะ
1: ความรู้สึกแรกที่มาเรียนมาถามต่างประเทศก็เพื่อสำเร็จคิดว่าตอนนั้นอยากจะช่วยหลวงพ่อเผยแผ่เมื่อบวชพระไปแล้วครับแต่พอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ายากครับแต่ว่าถ้าเราจะทำเพื่อหลวงพ่อสำเร็จคิดว่าได้หมดเลยครับเลยตัดสินใจเรียนต่อยากพอสู้ครับเพราะว่าเรียนบาลียากกว่านี้ครับแต่นี่ภาษาจีนรู้สึกว่ายังง่ายกว่าบาลีครับก็เลยมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็อาจารย์สอนท่านดีครับมีอาจารย์ที่ดีท่านมีเมตตาเวลาสอนเข้าใจเวลาเราพูดเราอะไรก็สมิญอยากจะขอพระคุณพระเดชหลวงพ่อที่ให้สมิญได้มีโอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้ไปนำไปเผยแผ่ภาษาต่างประเทศเพื่อนหลวงพ่อครับก็อยากในอนาคตเนรคิดว่าอยากจะไปเผยแผ่ช่วยหลวงพ่อครับในอนาคตเมื่อบวชพระไปแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ท่านเต็มที่กับการสนับสนุนเรื่องเรียนนะผมเห็นท่านมาลงบ่อยครับเจอท่านมาให้กำลังใจเนรบ่อยครับเข้ามาดูบ้างมาอะไรบ้างครับก็รู้สึกว่าท่านให้ความสำคัญกับการเรียนจริงๆครับอยากจะขอบพระคุณท่านครับ
2: วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้สามเณรน่ะนอกจากจะนำนั่งสมาธิได้เนี่ยได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาจีนนำนั่งได้นุ่มนวลสบายใจมากๆการกล่าวสุนทรพจน์ก็มีความมั่นใจเราเลยมองเห็นภาพว่างานศาสนาวิชาธรรมกายของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยจะเผยแผ่ไปก้าวไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าดูสามเณรวันนี้ท่านมีความรู้ในเรื่องของพระปริยัติแล้วก็มาเรื่องปฏิบัติทั้งภาษาบาลีแล้วเนี่ยยังได้ภาษาต่างประเทศด้วยพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้อย่างเชี่ยวชาญมีความมั่นใจอย่างเนี้ยให้ท่านเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เนี่ยต่อไปอ่ะท่านต้องเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนก็ฝากโครงการนี้ไว้กับพวกเราที่ใครได้ยินได้ทราบคราวก็ขอให้มาสนับสนุนที่ค่ายจองแชมป์แห่งนี้นะครับมาสนับสนุนให้สามเณรเนี่ยก้าวสู่ไปสู่งานอินเตอร์ระดับโลกเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้าประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมพระครูสมุสมชายวังสะธีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองค์อาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,150 ชุดให้กับผู้แทนคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อร่วมส่งต่อทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกำลังใจและนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดและคณะจากแต่ละจังหวัดมารับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆได้แก่จังหวัดนครสวรรค์500ชุดจังหวัดสระบุรี200ชุดจังหวัดสมุทรสงคราม300ชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี300ชุดจังหวัดปทุมธานี300ชุดและวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี550ชุดซึ่งจะนำไปถวายแก่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน11วัดซึ่งทางวัดพระธรรมกายยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของสามารถนำมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23/2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลอง

หลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะนอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพระมหาวีรชัยวีรชโยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และทีมงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรียังได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปส่งมอบให้กับนางสาวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งนำสิ่งของเหล่านี้กระจายลงสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีหรือค่ายวีสมาร์ทแคมป์ตามตะวันณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มาฝึกสมาธิและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน65คนจาก9สถาบันกิจกรรมในค่ายน้องๆได้สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมท่ามกลางความชุ่มชื่นของธรรมชาติโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับชีวิตของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เยาวชนเจนซีให้ความสนใจบรรยากาศการถามตอบน้องๆกล้าตั้งคำถามพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นนอกจากมีทีมงานจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคอยดูแลน้องๆในค่ายยังมีพี่ๆคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งค่ายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำผ่านประสบการณ์จริงทั้งนี้ค่ายวีสมาร์ทแคมป์ตามตะวันจึงเป็นมากกว่าค่ายแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้น้องๆได้พบเพื่อนใหม่เปิดใจเรียนรู้ธรรมะค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองและไปทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ใจเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำกัลยาณมิตรประยูนเจียนรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระ
ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมา

จากนั้นกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ่งซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและถวายยานพาหนะโดยมีคณะเจ้าภาพทั้งสิ้น20คณะด้วยกันซึ่งกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยานพาหนะกัลยาณมิตรปิยวรรณยานนะสิริและกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาเป็นตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรมได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรธนิสราเสนหอยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีกัลยาณมิตรโรสทิวและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์จากกลุ่ม NL 072เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาในกุศลและศรัทธาของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า40ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนในต่างแดนส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปิติเบิกบานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรนพดลถาปณะเกียงไกลและกัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสาครอินทิสรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งบุญต้องทำบ่อยหยุดพักการสั่งสมบุญไม่ได้ถ้าหยุดพักการสั่งสมบุญวิบากกรรมจะตามทันพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลาปื้มปิติให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนค่ะทางด้านวัดพระธรรม

กายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้หลักการฝึกสมาธิและสัมผัสประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจด้วยตนเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยะวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างพระอาจารย์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายเชื้อชาติจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการฝึกใจให้สงบรวมถึงแนวทางการนำสมาธิมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขความมั่นคงทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาที

ธิได้อย่างสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบภายในความผ่อนคลายและความสุขจากการฝึกสมาธินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกจากการนั่งสมาธิหลายคนได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิที่ช่วยให้เกิดความสงบความผ่อนคลายและความรู้สึกเป็นสุขภายในจิตใจสำหรับกิจกรรมสอนสมาธิในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาจิตใจและนำหลักสมาธิไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com

ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิจจังปัจฉาลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกข์ก็ควรมีสติสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

9เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา6โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในห้องส่งนี้และที่รับชมอยู่ทั่วโลกเทินพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดนะของหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีหลวงปู่พระผู้ปราบมารใครจะมางานวันพรุ่งนี้มั่งยกมือหน่อยสิโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยนะยกห้องมากันเลยดีมากเลยนะจ๊ะเราเกิดมาทำไมพิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปรับชมเทปทบทวนนะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะชื่อตอนว่ามีใครรู้บ้างเอ่ย TikTok TikTok จากช่างเครื่องส่งสู่ช่างเครื่องเสียงนะดังกึกก้องไปทั่วสหาตุอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะจ๊ะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้ว
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวย

0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี่แมงนี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนา
1: ะ
0: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้า
0: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้า

0: ถึงพระในตัวทุกๆกายทุกๆคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ไหนใครทำบุญกฐินแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ลูกสำนักสื่อดีเอ็นซีเข้าโรงเรียนยกมือหน่อยสิจ๊ะ
1: ครับ
0: โอ้โ
1: ห
0: เยอะแยะเลยเนาะสำนักสื่อดีเอ็นซีรับบุญดูแลสถานีออกอากาศธรรมะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเหรออ๋อมีหลายแผนกนะตั้งแต่ศูนย์ผลิตรายการกองออกอากาศศูนย์เทคโนโลยีเสียงแผนกเสียงอาจารย์ศูนย์ภาพนิ่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองสร้างสรรค์รายการกองการ์ตูนสำนักงานเลขาธิการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนและฝ่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ DMC
1: คร
0: ับ แปลสำนักงานเนี่ย
1: โอ
0: ้โหใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: สำนักสื่อ DMC มีคำขวัญเนี่ยฟังแล้วรื่นหู
1: คร
0: ับดูก็ชื่นใจสื่อสว่างสร้างแรงบันดาลใจส่งธรรมะไกลไปทั่วโลกสำนักสื่อ DMC เราทำได้มีนโยบายที่ให้สำหรับรายการในสถานี DMC คือ 1. ดูรายการที่ตัวเองทำเอ๊ะดูไปทำไมนะ
1: ดูก็จะได้ปรับปรุงพัฒนา
0: สองให้เพื่อนดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สามให้มืออาชีพดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สี่รักษาวัฒนธรรมองค์กรสำนักสื่อดีมีต้องเป็นสถานีสื่อสีขาวที่จะเฉลยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้ทุกคนในโลกได้ครับทราบจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นสื่อนี้ดีมซีนี้สำคัญมากที่สุดในโลกการที่เราให้วัตถุทานเช่นในข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าแก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยากนั้นนั่นก็เป็นการสงเคราะห์โลกชั่วคราวไม่ได้เป็นการช่วยกับพ้นทุกข์ในสังสารวัฏแต่การให้ธรรมทานผ่านดีมซีนี้สิให้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตถือว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงอย่างนี้จริงๆเรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว
1: ์
0: ให้พ้นจากวัฏสงสารได้ DMC ลื้อได
1: ้
0: นี่เนาะรู้ไหมจ้าผู้มีบุญกำลังรอคอยเราเผยแผ่ธรรมะไปถึงอยู่อีกหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมาพยายามบดบังการติดต่อ

ือสารที่จะไม่ให้เขามาถึงความรู้ที่แท้จริงได้แต่สารนิธรรมะดีมซีจะเข้าไปถึงผู้มีบุญเหล่านั้นให้สะดุดหูสะดุดตาหลานกลับมาศึกษาธรรมะกันได้จ้ะตัวอย่างอานิสงส์ของทุกๆส่วนที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนี่ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนะจะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมะดีไหมมีชื่อเสียงอันดีงามมีพวกพ้องบริวารมากในทุกที่มีผู้สนับสนุนการทำความดีเป็นที่รักของมหาชนถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัตินี่จะรวยนะทิพยสมบัติรวยไปถึงสวรรค์แล้วก็มีนิพพานสมบัติด้วยเป็นบุญญาตาติไปทุกภพทุกชาติเนี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันทำต่อไปนะจ้ะประชาโลกของเราต้องการซื้อสีขาวแม้แต่การผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์นี่ผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจิตใจจะเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายถ้ามันตอกย้ำสมณะสัญญาก็จะมีผังบทหนาแน่นส่วนผู้ที่ใช้เสียงพูดธรรมะร้องเพลงธรรมะจะทำให้มีเสียงทิพย์ที่ไพเราะกังวานเพราะกว่าเทวดาอื่นจะมีบริวารพูดในสิ่งที่รื่นเริงใจให้ได้ยินได้ฟังจะเดินทางไปส่วนไหนของวิมานก็จะมีบริวารครับกล่อมให้บันเทิงใจเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เสียงมหาบุรุษนี่จ้ะส่วนภาพในวิดีโอและเสียงคือผู้ที่ช่วยกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกเมื่อภาพเหล่านี้แพร่ไปให้ชาวโลกหรือผู้ที่มาภายหลังได้เห็นความทุ่มเทในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆแล้วเขาเหล่านั้นก็จะได้เห็นแบบอย่างจนเกิดกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะมาสร้างบารมีตามอย่างเราด้วยเพราะโลกยังขาดแคลนภาพตัวอย่างที่ดีๆอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นภาพทุกภาพในงานพระศาสนามีความสำคัญมากแต่ละภาพที่เราได้บันทึกไว้จะช่วยยืดอายุของพระศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นบารมีพิเศษของลูกทุกๆคนเราก็จะได้ภาพถึงงดงามมีระบบระเบียบสงบสง่างามแม้จะเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ก็พักเดียวก็หายเหนื่อยเหนื่อยกายได้แต่ละอย่าเหนื่อยหน่ายในการสร้างบารมีนะจ๊ะนับจากนี้ในการรับบุญของโลกทุกคนจงฝึกฝนให้ชำนาญให้ดีกว่าดีที่สุดในโลกให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพนะจ๊ะจากความชำนาญแค่มืออาชีพยังไม่เพียงพอเพราะมืออาชีพจากทุกสาขาทั่วโลกแม้สร้างงานใดๆขึ้นมาก็ไม่ช่วยให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่โลกได้แต่พวกเราต้องเป็นยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ามืออาชีพนั้นจึงจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกและสามารถเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้นี่จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่จากสำนักสื่อสีขาวที่ดังที่สุดในโลก

0: วันนี้จดหมายจากพระลูกชายปากหวานที่รักหลวงพ่อสู้หัวใจต้อนจากช่างเครื่องส่งสู่ผู้กุมบังเหียนเสียงธรรมกึกก้องโลกกราบกราบหลวงพ่อด้วยความรักอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุวีรวุฒิมณวีโลผู้อำนวยการสำนักสื่อดีมสี่ดูแลงานเสียงวิดีโอภาพนิ่งและรายการทางสถานีดีมซีจีวีเอ็นที่เผยแผ่ไปทั่วโลกและเป็นกรรมการมูลนิธิทำการด้วยครับรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมถ้าบอกชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จัก
1: ครับผม
0: เป็นคนท่าฉลอและมหาชา

จังหวัดสมุทรสาครนี่จ้ะย่านนั้นแบ่งเป็นหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านซึ่งแต่ละย่านก็มีลูกหลวงพ่อเป็นตัวแทนครบทุกอย่างเลยครับตัวเองเป็นตัวแทนฝั่งกลางบ้านครับนี่ดูกลางบ้านไหมครับ

ยมพ่อยมแม่เป็นยมพ่อยมแม่สี่ออกคือหนึ่งอนุญาตให้บวชสองอนุมัติให้บวชต่อสามอนุโมทนาทุกบุญสี่อนุเคราะห์ปัจจัยตลอดมาโอ้โหยมแม่ศรัทธาวัดธรรมกายสุดหัวใจตั้งแต่ปี2526ผมรับหน้าที่เป็นสารถีขับรถพาท่านมาวัดร่วมงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ผมก็มีหน้าที่แค่พามาและก็พากลับครับช่วงระหว่างแม่ร่วมงานบุญผมก็ปีกวิเวกมานอนอยู่ที่รถครับโอ้โหเข้าใจปลีกเนาะวันนี้ผมไม่ว่างท่านก็ออกจากบ้านแต่เช้านั่งเรือคือท่านจะไม่ยอมขาดการมาวัดนั่งเรือแล้วก็ต่อด้วยรถไฟสุดรถไฟต่อรถเมย์มาเองจนถึงวัดกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบสามทุ่มครับโอ้ศรัทธาท่านสูงส่งเลยเอามีพี่น้อง5คนเนาะอือนี่จ้ะผมเป็นเด็กช่างเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างกลปฐมวันครับโอ้ฮะช่างกลปฐมวันด้วยโอ้นี่ดู

เด็กทั้งคนมาอยู่วัดได้ไม่ธรรมดาโอ้พอเรียนจบจากวิทยาลัยช่างกลปฐมวันผมก็ไปปักหลักทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลนี่ในระดับโลกเลยที่ปัตตานีสงขลาธุรกิจรุ่งเรืองมากจะมีบ้านสองหลังมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีบ้านสองหลังตั้งแต่อายุ21ปีครับตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ผมเริ่มทำธุรกิจหลังเรียนจบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลครับนี่เพราะมันกว้างกว่าแผ่นดินมากอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่ง

อายุ28 ปีมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนี่ไม่ธรรมดานะเยอะแม่เห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าชวนให้บวชแต่ท่านก็ฝากเอาว่าประโยคเดียวหนักแน่นที่สุดมาว่าไปอยู่ภาคใต้มีคนต่างศาสนาเยอะจะมีครอบครัวนะกับใครนะแม่นะไม่ว่านะแต่ต้อง

ศาสนาเดียวกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่นะถ้าคนละศาสนานี่เดี๋ยวเรื่องมันเยอะเพราะนั้นก็ต้องมีความเชื่อเดียวกันเพราะนั้นห้ามต่างเด็ดขาดนี่จะถ้าฝ่าฝืนแม่ชูนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยถ้าฝ่าฝืนแม่ขอตัดแม่ตัดลูกแล้วท่านก็พูดย้ำเลือดก้อนเดียวโยนให้แมวกินก็ได้แต่ท่านพูดตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กับตัวใหญ่กับแมวหลวงพ่อครับท่านพูดด้วยท่าทีและเสียงเอาจริงฟังแล้วไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยครับโอ้สุดยอดโยมแม่เดินทางคำ2539พี่ชายมาชวนบอกว่าทางวัดมีโครงการบวช3อาทิตย์สนใจไหมคือโครงการบูชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายปี39ผมคิดว่าการไปบวชก็เหมือนการไปเที่ยวเดี๋ยวๆก็กลับมาแล้วเลยรับปากไปแบบไม่ทันได้คิดโอ้โหนี่เนาะแต่ว่ามีจิตที่บริสุทธิ์แม่ไม่ทันได้คิดพี่ชายเรียกไปสมัครให้เสร็จสับเลยแล้วพี่ชายก็โทรมาเรียกให้เข้าโครงการผมก็เริ่มได้สติผมปลื้มมากเลยตอนนั้นแต่ความปลื้มนั้นมาช้าผมจึงบอกไปตรงนั้นว่ายังไม่พร้อมพี่ชายก็ย้อนสวนกลับมาทันทีลูกผู้ชายอ้าว

นะว่าอย่างไรก็ไม่รู้ไปถามท่านเอาผมนิ่งไปพักหนึ่งแต่ก็ดีใจพอดีมอบของขวัญวันเกิดที่ดีสุดให้แม่โดยไม่ได้ตั้งใจครับผมบริกรการวิชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายช่วงนั้นกำลังสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์อ๋อมาช่วงกำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์นะวันที่5มกราคม2540หลังพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีพระอาจารย์ถามว่าใครจะลาสิกขาให้ก้าวไปข้างหน้าผมคิดในใจว่าบวชแค่3อาทิตย์สวดมนต์ยังไม่คล่องเลยธรรมะยังไม่เข้าใจเลยครับเลยขอบวชต่ออีกสัก1พรรษาโอ้โหสุดยอดพอผมรับกฐินแล้วความรู้สึกอบอุ่นก็ค่อยก่อตัวได้อยู่กับพระเพื่อนรุ่น13ที่ต่างวัยกันมากโดยเฉพาะพระหนุ่มๆที่ตั้งมโนปณิธานจะบวชตลอดชีวิตลึกๆในใจผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จากมานานยิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นไม่อบอ้าวเนาะยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งไม่อยากจากไปเลยจึงตัดสินใจอยู่ต่อครับจากที่ตั้งใจจะบวชแค่3อาทิตย์ตอนนี้ผมบวชมาได้หลายอาทิตย์แล้วครับนี่จะผมอยากอยู่สร้างบารมีต่อเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นยิ่งอยู่ยิ่งรักที่นี่มากขึ้น

กับว่านไม่มีใครถามเรื่องศึกอีกแต่ยังพ่อก็ยังแอบประรองใจบอกว่าจะทยอยขายทรัพย์สินที่เป็นชื่อผมที่สงขลาปัตตานีให้หมดเลยนะร้อยโยม

ไม่ธรรมดาหรอกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเลยนะโอ้เหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะสละทรัพย์ออกบวชโอ้แล้วพ่อครับช่วยอบรมภาษาสองพระอาจารย์พาพระทุกรูปไปกราบหลวงพ่อที่อาคารภาวนาวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าจะให้พระทุกรูปเป็นพระสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นต้นไม้ได้กระโดดน้ำได้แล้วอย่าไปกระโดดจริงอ่ะซึ่งภายหลังผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดนั้นน่ะถ้ามีนโยบายจะส่งพระรุ่นกับผมไปเผยแผ่ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ไปโดดน้ำเล่นแต่ระหว่างที่ผมกำลังฟังหลวงพ่อเพลินอยู่นั่นแหละครับพระอาจารย์ก็มาดึงตัวผมกับพระอีกหนึ่งรูปออกจากกลุ่มพาเดินไปเจอหลวงพ่อที่สี่แยกประตูสามพร้อมหลวงนะชาณาหลวงหน้าพูดสั้นๆสองรูปนี้แหละครับที่จะให้มารับบุญดูแลเครื่องเสียงนี่เพราะเครื่องเสียงสำคัญมากนี่เนาะตั้งใจถอยความรู้อะไรทุกอย่างผมอึ้งตะลึงไปเลยครับเพราะผมเป็นช่างเครื่องวิทยุรับส่งเรดาร์โซน่าระบบนำทางด้วยดาวเทียมของเรือประมงครับไม่ใช่เครื่องเสียงเลยสักนิดแต่พอกำลังคุณคิดอยู่ในหัวจะไวเลอร์หลวงพ่อการว่าพูดทันควันว่าไม่เก่งไม่เป็นไรนะจ๊ะตรงนั้นมีคนเก่งอยู่ให้ลูกไปดูแลคนเก่งทำแค่นี้ได้ไหมให้แค่ไปดูแลคนโอ้โหหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ใจผมแน่ๆเรากำลังคิดอะไรอยู่ผมก็ได้ตอบคำเดียวไปว่าได้ครับได้ครับ

หลวงพ่อมาตรวจสอบระบบเสียงที่สภาธรรมกายสากลให้ท่านทำให้ดีที่สุดผมก็ตอบว่าครับครับได้ครับนี่เนาะแล้วว่าครับครับ

นับแต่วันนั้นผมเข้าใจแจ่มแจ้งว่าการสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ต้องกล้าผมตั้งมโนปณิธานกับทีมงานว่าสิ่งใดที่ทำให้หลวงพ่อกังวลเราจะปลดกังวลสิ่งนั้นให้ได้โอ้ขอบคุณครับเราสาธุชนเดินทางมาไกลเพื่อฟังธรรมทำมาแล้วไม่ได้ยินเสียงจากศูนย์กลางพิธีก็เท่ากับเสียโอกาสที่เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปฟรีๆครับผมก็ทีมงานยังยึดนโยบายที่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องไฟจะดับมีคนเดินสะดุดสายหากหลวงพ่อมาถึงศูนย์กลางพิธีเสียงต้องดังสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชาตินะครับนโยบายนี่แหละครับที่กลายเป็นนโยบายหลักในการสร้างบารมีของผมและทีมงานมาตลอด30พรรษาโอ้สุดยอดงานที่ปลื้มที่สุดในชีวิตการสร้างบารมีคืองานสลายร่างของยายจ๋าเพื่อใช้พื้นที่ลานธรรมผมและทีมงานเตรียมงานกันทั้งวันทั้งคืนรื้อผังทำใหม่หลายรอบไม่มีใครบ่นปลื้มเหมือนทุกคนเราอยากบูชาธรรมคุณยายตามนโยบายเตรียมงาน 200% พอเสร็จงานพระเถระที่มาจากทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดก็ชื่นชมระบบเสียงของวัดว่าทำได้อย่างไรเนี่ยเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงเสมอกันหมดครับสาธุครับทุกครั้งที่หลวงพ่อเดินทางมาถึงศูนย์การพิธีหัวใจผมก็ทีมงานจะเต้นเกินร้อยทุกครั้งรอลุ้นว่าเสียงจะดังไหมพระหลวงพี่เคยบอกไว้ว่าถ้าหลวงพ่อนั่งแล้วเสียงไม่ดังหลวงพ่อจะลุกเดินลงทันทีงานเครื่องเสียงยังกลายเป็นเลขแบบเงียบๆแต่เสียงดังๆของทุกๆงานก็มันสำคัญมากนะในงานเนี่ยนี่เนาะนี่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผมตั้งใจทำระบบเสียงทุกอย่างให้ดีกว่าดีสุดครับเพราะอยากพิจารณาทำคุณยายครับนี่จ้าหลวงพ่อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าทำไมเสียงไว้กลางของสามดังมาถึงเราแต่เสียงเราไปไม่ถึงเขาผมเลยก็ทดสอบลำโพงฮอนที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์หลวงพ่อให้พูดทดสอบว่าบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวที่พระมหาธรรมกายเจดีย์

โทรศัพท์ลึกลับสั่งคนพูดให้หยุดพูดกลางคันพอผมกลับไปดูก็ไปเจอเจ้าที่วัดปั่นจักรยานกรูกันมาที่เจดีย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกไปทำไมตอนนั้นแหละครับถึงเข้าใจกระจ่างนี่คือบททดสอบหลวงพ่อที่อยากรู้ว่าเสียงไม่ได้ไกลแค่ไหนกันแน่จะได้ไม่ถูกต้มหมูครับสมัยแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาผมยังได้รับบุญทำเครื่องกระจายเสียงผ่านโทรศัพท์ต่อสายคนฟังกระจายทั่วประเทศทั่วโลกไม่ธรรมดานะเนี่ยกระจายเสียงทั่วโลกคนฟังทำเยอะจนชุมสายโทรศัพท์เขตคลอง3แออัดหนักมีคนโทรพร้อมกันเป็นพันเบอร์องค์การโทรศัพท์ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรกับระบบกันแน่นี่แหละครับคือความปลื้มใจขั้นหนึ่งที่ได้เห็นในตาตัวเองว่างานเล็กๆที่ผมถนัดทางโลกกลับกลายเป็นเครื่องมือขยายบุญให้สาธุชนนับพันนับหมื่นได้ฟังธรรมไปพร้อมๆกันตามวันที่9พฤษภาคม2545หลวงพ่อทำสถานี DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอกชนรายแรกของประเทศไทยหลวงพ่อตั้งชื่อสถานีว่า DMC ย่อมาจากธรรมกายามีเดียชานัลตอนนี้ช่องเดียว The Early One Channel บอกไปไหนว่าเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วจริงๆสัญญาณ DMC ที่ส่งออกไปเปรียบเสมือนส่งสัญญาณใจจากศูนย์กลางกายหลวงพ่อตามหาลูกๆที่เคยสร้างบารมีร่วมกันแล้วลงมาเกิดกระจายอยู่ทั่วโลกให้กลับมาที่ศูนย์รวมใจคือวัดพระธรรมกายครับทุกวันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญส่งโอกาสสร้างบารมีให้คนดูอีกนับล้านคนทั่วโลกไปพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเดียวครับนี่ช่องนี้ช่องเดียวที่ถ่ายทอดรายการไปทั่วโลกแต่วันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญครับนี่

0: รับบุญดูแลสารีดีมสีจากที่ทำให้เป็นก็ฝึกฝนจนทำเป็นครับเพราะในวันที่หลวงพ่อถามคำเดียวตอบที่ผมมีคือได้ครับหลวงพ่อครับตลอด30ปีของการสร้างบารมีผมสรุปเป็นกติประจำตัว3ช่วงชีวิตดังนี้ครับช่วง10พรรษาแรกเป็นพระเถระได้กติประจำตัวว่าบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องแปลว่าอะไร
1: ก็บารมีไม่มีอนุโมทนาก็หลวงพ่อบอกว่าต้องเหนื่อยและต้องอดทนนะครับผมก็เลยคิดเอาคำนี้ขึ้นมาครับว่าถ้าเราไม่เหนื่อยไม่อดทนน่ะเราจะได้บารมีได้ยังไงครับแล้วก็ถ้าเขามาอนุโมทนาเงี้ยเขาก็ไม่ได้ความเหนื่อยไม่ได้ความอดทนไปใช่ไหมครับเขาได้แต่บุญไปครับหลวงพ่อครับเพราะนั้นอนุโมทนาบุญอนุโมทนาได้แต่บารมีของผมคนเดียวครับแล้วของแท้ต้องมีคำว่านะพี่น้องเลยครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้นะพี่น้องบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องมาจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องเหนื่อยและอดทนถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนจะเอาบารมีจากไหนนี่เนาะตอนผมมาสาย20เป็นพระมหาเถระได้คติประจำใจว่าความน้อยใจคือการฆ่าตัวเองให้ตายจากการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นน้อยใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เห็นคนน้อยใจแล้ว

ลาออกจากหมู่คณะไปเสียดายเงินเนาะน้อยใจไปทำไมอ่ะคุณอาสมทวินเคยเตือนผมไว้ว่าอยู่วัดห้ามน้อยใจเด็ดขาดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อธรรมชโยเพราะจะทำพัดพลาดจากเส้นทางการสร้างบารมีแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยครับถ้าใจเราเหลือน้อยก็เติมให้มันเต็มซะฟังเลย

ในภาษานี้ผมจะครบ30ภาษาแล้วผมได้กติประจำวันว่าตลอดเส้นทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องมีความสุขและสนุกกับการสร้างบารมีทุกๆวันใช่จ้ะเพราะผมเชื่อว่าการสร้างบารมีเราต้องมีความสุขสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาและตั้งสนุกกับงานสร้างบารมีเพราะงานสร้างบารมีแม้ต้องเหนื่อยแหละแต่ก็ต้องอดทนต้องทำงานเป็นทีมและต้องให้เท่าเทียมทันกันทั้งทีม

0: หลวงพ่อครับผมเชื่อว่าการสร้างบารมีไม่ใช่การทำเองให้เก่งที่สุด
1: ก็เราต้องทำเป็นทีมครับหลวงพ่อครับคือเราเก่งคนเดียวไม่ได้ครับ
0: ต้องทำเป็นทีม
1: ครับ
0: คือการส่งต่อคนอื่นทำเป็นและทำเป็นทีมผมจึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากงานที่รับบุญอยู่และข้อคิดในการสร้างบารมีกับหมู่คณะให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ที่กระจายรับบุญประจำตามศูนย์สาขาทั่วประเทศได้ฟังเพื่อให้เสียงธรรมหลวงพ่อไปถึงทุกจังหวัดพร้อมๆกันนี่คือความปลื้มใจอีกขั้นหนึ่งของผมที่ได้เห็นสิ่งที่ทำมาขยายผลออกไปถึงคนรุ่นใหม
2: ่
0: สาธุจ้ะที่จะสร้างบารมีต่อไปได้อีกนานแสนนานครับ
2: ส
0: าธุแต่ทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงสาธุสาธุชนกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันทั่วทั้งงานบุญอย่างเกิดกล้องผมรู้สึกว่านั่นแหละคือรางวัลการสร้างบารมีที่แท้จริงไม่ใช่คำชมไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่ได้เห็นสายชนทั้งหมื่นนับแสนคนได้ยินธรรมะของหลวงพ่อชัดถ้อยชัดครับในนามธรรมะนี้ไปใช้สร้างทางสวรรค์และนิพพานตัวเองได้ครับ
2: สาธุ
0: จ้าจากคลื่นเรดาร์สู่คลื่นบุญใสๆ

ือเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจประโยคนี้ชีวิตผมชาตินี้คงเกิดมาแล้วตายฟรีไม่ได้สร้างบารมีติดตัวไปเลยสักนิดหลวงพ่อยังมีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดทางโลกเปรียบได้ครับ Thank you ผมขอกราบเทพตาหลวงพ่อด้วยความเคารพรับอย่างสูงสุดขอกราบรัตนาหลวงพ่อมียุคยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนานั่งนอนยืนเดินอย่างมีความสุขเป็นร่มโพธิ์ร่มสายมนุษย์เทวาได้พึ่งพิงตราบนานเท่านานผมรักหลวงพ่อล้นใจ

Sadhu, Sadhu, Sadhu. โอ้ฟังแล้วปลื้มเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ได้รู้จักประโยคทรงพลังที่สุดในชีวิต

ปลื้มไหมเอ่ยเหมือนตัวจริงไหมเหมือนอย่างน้อยก็ 90% นะจ๊ะก็หลวงพี่ขอนำบุญทุกบุญนะจ๊ะมาฝากพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้และทั่วโลกเลยนะให้ได้บุญเท่ากันเลยนะบุญอะไรที่หลวงพี่ทำมาดีแล้วเหมือนพวกเราทำด้วยตนเองเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนี่เห็นไหมบุญจากการให้ธรรมทานนะชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังธรรมทานังชินาตินะที่ตอนต้นเทปนะหลวงพ่อท่านเอามาทบทวนนะท่านก็พูดถึงว่าการเผยแผ่พุทธศาสนานะไปทั่วโลกเนี่ยนะเราวิชอบอยู่อันหนึ่งนะมันกันไม่อยู่นะมันกันไม่อยู่นะเพราะว่าสิ่งนี้แหละนะที่จะทำให้โลกเนี่ยกลับมาพบสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมเรื่องมาเยอะแยะเลยนะฟังเรื่องตัวเองแล้วก็พูดอะไรไม่ออกบอกได้อย่างเดียวว่าปลื้มนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมนะจ๊ะก็คือเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอย่างที่ได้ฟังไปนะครอบครัวหลวงพี่เองนะก็ต้องเริ่มจากโยมแม่นะโยมแม่หลวงพี่เองก็เป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านจริงๆแล้วท่านอดทนมากนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอดทนมากๆนะหลวงพี่ก็ถามท่านนะว่าทำไมโยมแม่ต้องเดินทางมาสักไกลนะบ้านอยู่ท่าฉลอมไหนใครรู้จักท่าฉลอมบ้างเนี่ยรู้จักแต่มหาชัยเนาะนะเราถามท่าฉลอมไม่ค่อยมีใครรู้จักนะถ้าถามว่ามหาชัยก็พอรู้จักนะแต่ถ้าตลาดร่มหุบนี่ยกมือกันเลยนะแต่ตลาดร่มหุบนี่อยู่แม่กลองนะอยู่สมุทรสงครามนะไม่อยู่สมุทรสาครนะหลายคนเข้าใจผิดนะนึกว่าอยู่สมุทรสงครามนึกว่าอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะก็เมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะหลวงพี่ก็ต้องขับรถพาโยมแม่มาส่วนใหญ่ก็ไปนอนอยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละนะตามภาษาคือเราไม่เข้าใจไงความไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมและอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครมาบอกเราด้วยว่าการฟังธรรมนั้นดีอย่างไรนะนะแล้วโยมแม่เนี่ยหลวงพี่ก็ถามท่านว่าทำไมต้องมาไกลไม่ไกลเราคิดดูจากท่าฉลอมต้องลงเรือแล้วมาขึ้นรถไฟนะขึ้นรถไฟจากมหาชัยมาลงวงเวียนใหญ่แล้วก็จากวงเวียนใหญ่นั่งรถเมล์ไปสนามหลวงเพื่อไปขึ้นรถเมล์ในเลิศไหนใครรู้จักรถเมล์ในเลิศบ้างมีนะโอ้นะรถเมล์ในเลิศเพื่อมาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโอ้กว่าท่านจะกลับถึงบ้านนี่สามทุ่มนะไม่เคยย่อท้อเลยเนี่ยหลวงพี่ก็เลยถามว่าโยมแม่ไปทำไมไปสักไกลเลยนะวัดแถวบ้านก็มีท่านบอกว่าท่านน่ะตลอดชีวิตท่านน่ะแสวงหาครูดีแสวงหา

วัดดีแสวงหาคนที่ถ่ายทอดธรรมะที่ดีนะท่านหาไม่เจอแต่มาเจออยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะท่านบอกว่าพอท่านมาแล้วท่านประทับใจในความสะอาดในความเป็นระเบียบแล้วก็การสอนธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะนะในสมัยนั้นเนี่ยนะโอ้ท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านสอนได้ดีมากนะแล้วก็ยิ่งมาเจอหลวงพ่อทัตตะเขาเรียกว่าถูกอัธยาศัยกันนะท่านก็เลยมาเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาเนี่ยคือมาแสวงหาธรรมะแสวงหาวัดดีครูดีนะเพื่อใครหนึ่งท่านบอกเลยเพื่อตัวท่านเองเอาไว้สอนตัวเองนะว่าเอาไว้สอนตัวเองสองเอาไว้ให้ครอบครัวเป็นที่พึ่งนะถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขท่านก็ปรารถนาให้ครอบครัวท่านมีความสุขถึงต้องดันด้นมาไกลนะเพื่อแสวงหาครูดีนะแล้วก็จะได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตของตนเองและนำไปใช้ให้กับครอบครัวแล้วที่สำคัญคือท่านมองไกลเลยนะว่าวัดนี่แหละลูกชายสองคนสามคนท่านนะครอบครัวหลวงพี่มีลูกสามคนนะนะหลวงพี่เป็นคนที่สองนะคนโตมีพี่ชายคนโตหลวงพี่คนที่สองแล้วก็มีน้องสาวสองคนนะนี่นะส่วนคนที่สามนะที่นั่งตักยมแม่นะชิงกับไปก่อนเมื่อปลายปีเมื่อประมาณปี2537นะก็ถือว่าเป็นปฐมเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำให้หลวงพี่คิดอยากจะบวชนะเพราะน้องชายเนี่ยเสียชีวิตเพราะโดนไฟกระแสไฟแรงฟ้าไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดนะแรงดันสูงดูดตายนะก็ไม่สูงมากนะ 22,000 โวลต์เองฟึบเดียวเสื้อผ้าไหม้หมดเลยนะทองนี่หลวงพี่ยังจำได้เลยเขาใส่สร้อยทองนะหลอมเป็นก้อนเลยนะไม่รู้เอาไปเก็บไปไหนตอนนี้ทองราคาแพงนะก็หลวงพ่อรัตตะตอนนั้นท่านก็เมตตาไปที่งานศพนะท่านบอกว่าเออมันมีวิบากกรรมเสียสัจจะกับผู้มีศีลนะเพราะนั้นใครที่ถูกฟ้าผ่าหรือไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเสียสัจจะนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยที่พอพี่ชายนะที่เมื่อกี้เราฟังเห็นไหมจ๊ะพอพี่ชายมาชวนหลวงพี่บวชแล้วหลวงพี่จะเปลี่ยนใจ กะจะเบี้ยวอ่ะกะจะเบี้ยวนะแล้วพี่ชายบอกว่าโอ้รับปากไว้แล้วอย่าให้เสียสัจจะพอคำนี้มันผุดขึ้นมาปุ๊บเออนึกถึงน้องชายที่โดนไฟฟ้าดูดตายว่าเออหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าผู้ที่เสียสัจจะนะรับปากแล้วเสียสัจจะเนี่ยนะเนี่ยที่ถึงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะหลวงพี่ก็เลยกลัวนะตอนนั้นยอมรับนะว่ากลัวเออไม่เสียสัจจะดีกว่าไปบวชแล้วก็ทำให้มาวันนี้นะนี่ตั้งใจบวชสามอาทิตย์นะเนี่ยนี่อยู่ไปอยู่มานี่นี่เอกไม่กี่วันนี้ออกพรรษา30แล้วนะจ๊ะหน้าอ่อนไม่เลยหน้าอ่อนนะในฟึ่ง30เองนะเนี่ยนะอย่าไปนับอายุทางโลกนะถ้าอายุทางโลกมัน62เองนะเรานับอายุทางธรรมเพราะเราได้เกิดใหม่ด้วยเพศสมณะเพราะนั้นหลวงพี่นับว่าปีนี้หลวงพี่อายุแค่30เองนะแล้วการที่ทำให้โยมแม่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณโยมนานะโยมนาเป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านหลวงพี่เลยนะโยมนานี่นะทั้งสองท่านโยมนาผู้ชายชื่อนากอเกียรตินะเกศรสิริส่วนนาผู้หญิงนาปทุมนะเกศรสิริเป็นน้องสาวของโยมแม่คุณกอเกียรตินี่นะเกษตรรุ่น23นะรุ่นไหนรุ่นเดียวกับใครรุ่นเดียวกับหลวงพ่อนะคือพอโยมแม่แสวงหาวัดดีครูบาอาจารย์ดีก็มาเจอน้องเขยดี
นะแนะนำเลยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้เพื่อนๆท่านน่ะ

ว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาช่วยกันนะสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโยมนะมีครอบครัวแล้วก็เลยเอ้าโยมแม่นะพี่สาวอยากจะหาวัดที่ดีครูบาอาจารย์ดีแนะนำวัดนี้นะโยมแม่มาถึงติดใจเลยนะติดใจเลยนะถึงกับประกาศว่าไม่ไปที่ไหนแล้วขออยู่วัดนี้นะท่านขอปักหลักวัดนี้เลยนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านเพียรพยายามนะแล้วต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมนะทั้งสองด้วยนะที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่สองท่านนี้ไม่ธรรมดานะอยากให้นักเรียนรุ่นวันฝันในฝันนะทั้งในห้องและทั่วโลกอนุโมทนาเพราะอะไรรู้ไหมโยมนะเขยเนี่ยนะฟังทบทวนโอวาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ระยองนะหลวงพี่วุฒินะพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะท่านฟังแล้วท่านปลื้มนะท่านปลื้มไปดูเอที่มรดกของท่านน่ะมี26ไร่เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรจะให้ลูกลูกก็ไม่เอาบอกขายก็ไม่มีใครมาซื้อนะอย่ากันนั้นเลยฟังเทปโรงเรียนว่านฝันในฝันฟังแล้วปลื้มยกถวายที่ให้กับพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะให้ไว้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ที่นี่สวยมากนะจ๊ะลืมเอาภาพมาให้ดูอยู่เขตอำเภอเมืองนะประมาณการถ้าขายเนี่ยขายได้เนี่ยโอ้โหหลายหลายร้อยเลยนะนะไล่ละหลายตังค์อ่ะนะตอนนี้หลวงพี่วุฒิท่านก็ดีใจมากเลยนะโยมนะปรารถนาแล้วก็หาจนเจอนะไปหาถึงที่เลยไปหาหลวงพี่วุฒิถึงที่เลยนะท่านจะฉลองเจดีย์ไม่รู้วันไหนนะ24ใช่ไหมจ๊ะอ๋อนี่ท่านประธานอยากบอก24นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นนะจ๊ะนะก็โยมนาเนี่ยนะท่านก็ปรารถนาแล้วก็พาหลวงพี่วุฒิไปดูที่ไปดูไม่พอนะพาไปรู้จักพี่น้องรอบๆนั้นเลยเพราะเป็นที่มรดกใช่ไหมจ๊ะรอบๆนั้นก็จะมีญาติพี่น้องอยู่ไม่แนะนำเลยว่านี่ที่นี้ยกให้วัดแล้วนะนะเดี๋ยวท่านจะมาทำรูปบำรุงจะมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตอนนี้กำลังหาวันเวลาที่สะดวกนะก็จะไปจัดพิธีทอดพระป่าถวายโฉนดที่ดินนะก็เดี๋ยวยังไงจะได้มาชวนนักเรียนบ้านฝันฝันทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนี่คือโยมนะนะเพราะนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยโอ้มันดีนะจ๊ะดีมากเนี่ยทำให้โยมนะใจเปิดนะพอใจเปิดสมบัติก็เปิดนะนี่เป็นตรงกับคาถาอะไรเอ่ยคาถาอะไรคาถาส่วนถีนะคาถาส่วนถีเลยนะจ๊ะคาถาส่วนถีว่าไงให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้พอฟังเสร็จให้เลยยกให้เลยบอกว่าจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเสมอนะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะจ๊ะใครมีที่มรดกอยู่นะอย่าเก็บไว้เฉยๆนะจ๊ะเอามาถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะมาถวายพระอาจารย์เราจะได้เอาไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อนะจ๊ะเนี่ยนะหลวงพี่เองเมื่อกี้ขณะที่ฟังอยู่โอ้แอบไปดู Facebook แอบไปดู LINE มีคนถามมาว่าโอ้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังอะ นะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยชอบใจมากเลยนะหลวงพ่อท่านกลัวหลวงพี่ต้มหมูไงนะจริงๆแล้วอะท่านสงสัยมานานแล้วเอาข้างจริงนะท่านสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะท่านอยู่วัดพระธรรมกายท่านได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงวัดพระธรรมกายไม่ดังทำไมวัดกลางคลองสามเวลามีงานที่ไรดังมาถึงท่านทุกทีท่านก็บอกหลวงพี่ว่าไปดูหน่อยสิลูกนะไปดูหน่อยสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ยังไงอะลูกหลวงพี่ก็พยายามจะอธิบายท่านเป็นภาษาช่างนะท่านบอกโอ้หลวงพี่หลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะลองไปดูซิเขาทำยังไงคือ

ือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ลำโพงอะไรนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับขออนุญาตงานหน้านะก็เลยเนี่ยช่วยกันนะมันต้องพิสูจน์ให้รู้ดูพิสูจน์ให้รู้ให้ท่านฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะว่าเออเขาใช้ยังไงนะคือถ้าเราไปบอกเนี่ยนะจริงเออจะถูกต้มมูหรือเปล่านะแล้ววันนั้นหลวงพี่ก็จัดการติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านมาฟังโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยคุณเพียงนินสิริเกษมซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนั้นถวายรถป้ายแดงเลยโอ้หลวงพี่ได้นั่งรถไปกับท่านด้วยนะเออไปฟังกันนะกำลังฟังอยู่เพลินๆเลยนะท่านก็ให้พูดคำเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมท่านให้พูดคำว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวกันที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วไม่ได้พูดครั้งเดียวนะถ้าบอกให้พูดวนไปวนไปเรื่อยๆนะตอนนั้นหลวงพี่บอกตรงนะหลวงพี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าทำไมเนี่ยท่านถึงให้พูดคำนั้นไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราตั้งใจอย่างเดียวว่านี่ไงเอาลำโพงแบบเดียวกับที่วัดกลางคลองสามใช้นะมาให้หลวงพ่อทดลองฟังนะมารู้ทีหลังก็ตอนที่โทรศัพท์ลึกลับอย่างที่บอกเนี่ยโทรมาบอกนะเพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่รู้ว่าในพื้นที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญนะจ๊ะซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้ามีการสื่อสารที่ดีนะแล้วเข้าใจกันเขาก็จะรู้ว่าหลวงพี่กำลังทดลองเสียงอยู่กับหลวงพ่อมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ท่านก็จะเข้าใจนะว่านะสิ่งที่ท่านให้ทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วพอท่านกลับไปโอ้โหพวกขี่จักรยานมากันเต็มเลยเนี่ยหลวงพี่ยังจำหน้าได้อยู่สองคนเลยนะเป็นเด็กขอฉันเนี่ยอยู่โรงหุงอะโรงหุงจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหน้าโบสถ์นะปั่นจักรยานมาเรียกมาทำไมเรียกว่าทำไมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยของวัดพระธรรมกายเนี่ยคือหลวงพี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีหลวงพี่สุคันโทนะท่านเป็นผู้บุกเบิกนะท่านเป็นผู้บุกเบิกแต่หลวงพี่เนี่ยมาปิดคือท่านมาเปิดโครงการแต่หลวงพี่มาปิดโครงการเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นลานดินน่ะมันเตรียมงานยากมากนะแล้ววัดพระธรรมกายนี่แปลกนะเวลามีงานบุญใหญ่ทีไรฝนชอบตกพอฝนตกเป็นยังไงแฉะสินะดินทั้งนั้นน่ะแล้วดินอะไรอ่ะโอ้ดินเหนียวอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยนะตอนนั้นก็ช่วยกันนะซึ่งหลวงพี่อ่ะนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวขอให้มีคนที่มีมโนปฏิทานเดียวกันกับหลวงพี่ก็คือจะช่วยกันปลดกังวลหลวงพ่อให้ได้คือไม่อยากให้ท่านมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอยากให้ท่านไปเตรียมตัวที่จะเทศธรรมะหรือนำพวกเราปฏิบัติธรรมมากกว่าจะมากังวลเรื่องเสียงซึ่งตอนนั้นหลวงพี่เลือกเลยนะโอ้มีคนเยอะนะตอนนั้นแต่เลือกสองคนนะเป็นเบื้องหลังมาตลอดรู้จักไม่เอ่ยไหนมีใครรู้จักบ้างมีนะคนฟังทั้งนี้ฟังอะไรเนี่ยซ้ายมือเด้อฟังซ้ายมือชื่อวีรศักดิ์ฟักมณีนะอันนี้เสียงเพราะมากนะพวกเราฟังที่เป็นสกู๊ปฟังอะไรนะนี่เสียงคนนี้นะไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนสอนหลวงพี่ฟังเสียงหลวงพี่สงสัยเวลาพี่ฟักมาเขาเรียกสั้นๆว่าพี่ฟักนะแต่ชื่อจริงๆก็คือวีรศักดิ์ฟักมณีไม่ธรรมดานะคนนี้นะเก่งมากนะโอ้หลวงพี่จำได้เลยว่าตอนมาต้องบอกว่าตอนมาอยู่เสียงมาฝึกงานกับพี่วีรศักดิ์นี่แหละเราก็ได้ยินแกบอกว่าอ้าว 10K ลดหน่อย 2K 50 เฮิรตซ์บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเอ๊ะอะไรปรับอะไรนะก็บอกปรับให้เสียงมันเคลียร์มันชัดหลวงพี่ก็เลยถามเนื่องจากเราเป็นช่างเครื่องส่งไง
เราไม่รู้จักเครื่องเสียงนะแกก็

แนะนำว่าหลวงพี่ต้องหัดฟังแล้วก็แยกให้ออกนะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยกับเสียงต้นฉบับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าเทพหูทองนะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าพี่วิรศักดิ์ฟังมณีเนี่ยจะเป็นคนมิกที่อยู่คุมเสียงนะเป็นคนที่คุมเสียงนะเสียงดังไม่ดังอยู่ที่คนนี้เลยคือหมายถึงเราทำระบบเสร็จแล้วอ่ะแต่ถ้าหลวงพ่อมาท่านบอกว่าท่านให้โอวาทง่ายๆนะโอ้แต่ใช้ได้ตลอดชีวิตหลวงพ่อมาเสียงต้องดังหลวงพ่อนั่งท่านต้องเดินท่านหมายถึงหลวงพี่นะให้เดินไปฟังให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้น เวลามีงานเนี่ยพวกเราจะเห็นหลวงพี่เดินนะทุกวันนี้ซ้อมเดินเอาไว้เพราะว่าเวลางานใหญ่ๆก็จะได้เดินคล่องๆไงนะเดินไปฟังเพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปดูว่าคนที่เข้ามาวัดเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาฟรีเหมือนกับเรามาโรงเรียนว่านฝันในฝันเนี่ยนะหลวงพี่พูดไปเสียงไม่ดังอ่ะกลับบ้านนอนดีกว่าเนาะนะหรือว่าส่งออกอากาศไปทางสถานีแล้วไปแต่ภาพเสียงไม่มีเป็นไงไม่เอาดีกว่าปิดนอนดีกว่านะมันฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านโอ้สำคัญมากนะจ๊ะอีกคนนึงคือใครเอ่ยนี่โอ้นี่รอว่าตัวจริงนะเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหลังห้องนี้เองรู้จักไหมเอ่ยกัลยาณมิตรสุภิชัยแซ่โฮเมื่อก่อนนี่เป็นสารถีหลวงพี่นะสารถีแกมีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วแกก็จะมีอานหลังเนี่ยหลวงพี่ก็จะขึ้นหลังแล้วแกก็ปั่นไปที่งานหรือจะกลับตึกก็ดีนี่พี่จิ๋วนี่แหละขี่จักรยานพาหลวงพี่ไปเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์นะมีบางคนก็บอกว่าหลวงพี่อะไรอ่ะพี่จิ๋วทุกข์เกินน้ำหนักเนื่องจากที่จิ๋วแล้วก็ตัวเล็กด้วยใช่ไหมแต่เนี่ยแหละคือนะสองคือต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยสองขุนพลคู่ใจนะถ้าไม่มีสองคนนี้นะหลวงพี่ก็ไม่มีวันนี้นะนะระบบเครื่องเสียงนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่วีรศักดิ์ฟักมณีก็ไม่มีพี่จิ๋วสุวิชัยแซ่โอนะหลวงพี่ไม่มีวันนี้เพราะว่านี่คือคีย์หลักเลยในการทำระบบเสียงให้ดีมาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็อยากให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะสาธุตื้มไม่เอ่ยนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะจ๊ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะงานระบบเสียงก็ดีงานระบบถ่ายทอดสดก็ดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหมดเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่างกล้องนี่นะโอ้ยืนกันทั้งวันเลยอะงานมีตั้งแต่เช้านะตักบาตรยืนสายปฏิบัติธรรมยืนบ่ายทอดพระปายืนเย็นบูชาเจดีย์ยืนกลางคืนบูชาเจดีย์อีกยืนอีกนะจะได้นอนกับตอนเลิกงานนะนี่ช่างวิดีโอช่างภาพกล้องวิดีโอนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวฟังในเพลงเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะจ๊ะก็หลวงพี่ต้องขอโมทนาบุญนะผู้อยู่เบื้องหลังนะความสำเร็จของสำนักสื่อดีมซีทุกๆคนเลยนะจ๊ะหลวงพี่เองอ่ะนะ30พรรษาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อ่ะนะใครฟังแล้วสงสัยอะไรมั้งเอ่ย10พรรษาแรกเนี่ย10พรรษาแรกหลวงพี่ได้คติประจำตัวนะว่าบารมีไม่มีอนุโมทนาณพี่น้องพวกเราเข้าใจกันไหมเอ่ยการสร้างบารมีเนี่ยเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนักเรียนบ้านฝันฝันทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อไรเราเป็นนักสร้างบารมีแสดงว่าเราคือผู้ที่ดำเนินรอยตามพระโพธิสัตว์ในการก่อนพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างไปไหนสร้างไปไหนจ๊ะสร้างเพื่อไปให้ถึงที่สุด
แห่งธรรมนะสร้างไปให้ถึงที่สุดนะของกองทุกข์หรือไปถึงฝั่งพระนิพพานนะนี่นักสร้างบารมีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะก็ดีนะสัทธาธิกะก็ตามหรือวิยาธิกะนะที่สร้างบารมีถึง80อสงไขยล้วนแล้วแต่ต้องสร้างบารมีกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปนิพพานเราต้องสร้างบารมีนะหลวงพี่เลยได้คำนี้มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยและไม่ต้องอดทนเราจะได้บารมีจากไหนนี่แค่บารมีเบื้องต้นนะบารมีที่เป็นอุปบารมีคือบารมีที่เราต้องใช้เลือดเนื้อชีวิตของเราในการสร้างบารมีนะหนักจากนั้นคือปรมัตถบารมีที่จะต้องเอาชีวิตนะถึงแม้ว่าเราจะแลกมาด้วยชีวิตเราก็ไม่หยุดการสร้างบารมีนะหลวงพี่ก็มีเรื่องแทรกนิดนึงนะเคยไปเทศอย่างเงี้ยให้กับอาพวงฟังนะว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนไม่ได้บารมีอาพวงยกมือถามเลยพระอาจารย์ครับทุกวันนี้ผมไม่เหนื่อยเลยครับแล้วผมก็ไม่ต้องอดทนด้วยครับแล้วอย่างนี้ผมจะได้บารมีไหมครับนั่นจริงๆนะอาพวงถามจริงๆนะพวกเราไม่สงสัยกันเหรอนะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าคุณอาการที่คุณอาเนี่ยมาวัดเนี่ยคุณอาต้องเสี่ยงภัยในระหว่างการเดินทางมาคุณอาไม่ต้องเหนื่อยแล้วอดทนแล้วคุณอากำลังอยู่ขั้นอุปบารมีนะคุณอาข้ามมาอยู่ปรมัตถบารมีแล้วนะเดินทางมาเสี่ยงชีวิตก็ยังมาเพราะนั้นคุณอานี่นักสร้างบารมีขั้นสูงสุดแล้วนะจ๊ะแล้วบางทีคุณอาฟังแล้วคุณอางงไงเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ทำนะมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องอธิบายให้เข้าใจนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นสิบพรรษาแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ได้คำนี้มาเลยแล้วก็ได้ไปให้รุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นน้องๆได้เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีสร้างบารมีมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเกิดอะไรท้อแท้นะเบื่อหน่ายไม่อยากมาแล้วนะแต่ลืมไปว่านี่คือการสร้างบารมีนะแล้วก็วัดพระธรรมกายนี่นะโอ้ขึ้นป้ายชัดเลยนะสมัยก่อนนะมีซุ้มอ่ะเราเกิดมาสร้างบารมีนะหลวงพี่สุพจน์เนี่ยนะจริงๆแล้วท่านเกิดปัตตานีแต่ท่านอยู่ปัตตานีน้อยกว่าหลวงพี่นะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตแบบโอ้วัยรุ่นทั่วไปอ่ะแต่เนื่องจากโอกาสที่ท่านได้ไปเรียนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันนะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เขาพานักศึกษาใหม่มาอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกายพอท่านได้ยินคำว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหคำนี้เก็ตเลยท่านบอกโอ้โหนี่แหละคือคำที่แสวงหามานานไหนใครเข้าวัดเพราะคำนี้บ้างเลยเราเกิดมาสร้างบารมีนะอ้าวมีนะอุสาธุนี่แหละหลวงพี่สุพจน์เองเนี่ยนะตอนนี้ท่านเป็นพระปราชญ์สุพจน์แล้วนะไม่รู้ฟังอยู่ว่านะก็หลวงพี่ก็ประทับใจท่านอย่างนะคือพอท่านมาด้วยวิไลช่างกลปทุมวันพาท่านมาท่านก็อยากจะกลับไปตอบแทนนะด้วยการไปชักชวนรุ่นน้องให้มานะตอนนี้กำลังทำโครงการกันอยู่นะนี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องหลวงพี่ชก.51ท่านชก.60โอ้วันก่อน

มีคุณค่านะมาถึงทุกวันนี้ได้นะกะจะไปขายฝันแหมกลับมาที่ไหนได้มีข่าวว่าโดนปิดไปทั้งสองโรงเรียนเลยนะแต่หลวงพี่ยังไม่ย่อท้อกันนะคุยกันยังไม่ย่อท้อพระอาจารย์ธาดาด้วยนะพระอาจารย์ธาดาเนี่ยท่านก็เป็นรุ่นพี่นะเดี๋ยวจะทำโครงการกันหลวงพี่กะว่าด้วยโครงการนี้แหละจะทำให้สองสถาบันเนี่ยมารักสามัคคีกันแล้วมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีกะว่าทำสำเร็จจะไปขอรางวัลโนเบลสันติภาพแล้วเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วอ่ะใช่ไหมพวกเราคงทราบข่าวนะถ้าทำสำเร็จยังไงเราก็เอาเนี่ยแหละหลักธรรมนี่แหละไปเผยแผ่ไปให้เด็กนักเรียนเขาได้ทราบได้รับรู้เขาจะได้เลิกทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จับมือกันนะมาช่วยกันนะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีด้วยคุณธรรมดีกว่านะจ๊ะโอ้พูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วเนี่ย45แล้วง่วงนอนยังเอ่ยวันนี้วันอะไรจ๊ะวันศุกร์ที่9พรุ่งนี้วันอะไรวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็อยากให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่นะจ๊ะมาช่วงเช้ามีอะไรเอ่ยพิธีมีพิธีสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่นะด้วยพวงมาลัยมะลินะจ๊ะภาคสายก็เป็นขบวนผ้าป่านะตอนเย็นก็เป็นอะไรปลูกต้นทรัพย์บานชื่นปลูกไปทำไมจ๊ะปลูกไว้เพื่อต้อนรับพระธรรมญาตานะเตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะพระธรรมญาตากำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในใครไปทุกปีมั้งเอ่ยโอ้โหสาธุนะก็วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่หลวงพี่ก็เลยอยากจะถามพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่แหละวันเกิดด้วยกายเนื้อพวกเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมเกิดวันที่เท่าไหร่พวกเรารู้นะแล้ววันเกิดมาสร้างบารมีของพวกเราวันไหนหือนะถามตัวเองดิวันเกิดของนักสร้างบารมีวันไหนให้นิยามลงไปอีกนิดนึงก็ได้คือวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปตามรอยหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่ไปเอาวันนั้นแหละคือวันเกิดมาสร้างบารมีของเราคือเป็นวันเกิดนักสร้างบารมีอยากให้พวกเราไปทบทวนแล้วไปกำหนดวันนะจ๊ะหลวงพี่กำหนดเรียบร้อยแล้วหลวงพี่เอาวันไหนเอ่ยวันที่จบโครงการนะเพราะมาบวช3สัปดาห์นะจริงๆแล้วอ่ะตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันที่5มกราคม2540วันนั้นรุ่งขึ้นวันที่6คือวันที่จบโครงการนะแล้ววันนั้นคือวันที่หลวงพี่ตัดสินใจไม่ลาสีขากำหนดเปี้ยงลงไปเลยวันนั้นแหละคือวันเกิดของนักสร้างบารมีสำหรับชีวิตหลวงพี่นะหลวงพี่นี่มีวันเกิดหลายวันนะเกิดด้วยกายเนื้อนะ19เมษายนนะเกิดตามบัตรประชาชน8กรกฎาคมนะเกิดในเพศสมณะ22ธันวาวันคล้ายวันเกิดโยมแม่วดีนะนี่แล้วก็วันเกิดนักสร้างบารมีนะคนเดียวมี4วันเกิดเลยนะเพราะนั้นอยากให้พวกเรานะลองฟังแล้วก็ลองไปดูว่าพวกเราเนี่ยจะกำหนดวันเกิดนักสร้างบารมีของเราวันไหนนะจ๊ะวันนี้ก็3ทุ่มจะ3ทุ่มอยู่แล้วนะก่อนจบขอเปิดเพลงฟังอีกเพลงได้ไหมพอดีโยมพี่ยังไม่ได้ฟังเนอะหลวงพี่ก็ชอบด้วยนะมาร์ทดีมสี

สาธุก็ให้ได้บุญด้วยกันไปทั่วโลกเลยนะจ๊ะจ้าก็อายุวันโนสุขังพลังขอให้ทุกท่านแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีกำลังนะไขมันส่วนเกินไม่มีกันทุกคนนะจ๊ะอนุญาตให้มีแต่ไขมันดีๆจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมีความสุขสนุกสนานสมบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชาธรรมกายให้ได้เป็นมหาส่วนถีมีสมบัติจักพัดใช้จ่ายสร้างบารมีและได้ออกบวชกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิ

0: ัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้

ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เรา

いいね。ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่

ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7

อย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน

ก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศ

วางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆให้ใจใสๆ ใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบาย

สำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆ นุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้น

จนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายใน

ที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและ

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณัง

0: มิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังส

0: านิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่าง

ล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมและบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นชั้นบังคับการกระทำทางกายทาง

เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลัยลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลส

จของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้

ินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนา

มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8เว้นสิบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้น

ลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ตั้งแต่กลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติ

เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นและก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆ

ถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราล่ะกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเราว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

พระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อน

ั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึก

ติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต